0: ไอ้น้ำเลยมือนี
1: ่ค่ะได้ชาเขียวด้วยค่ะแม่มือนี่ค่ะชาเขียวมัทฉะ1กล่องค่ะ
0: หรือคุณบอกคุณแม่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวน้ำสมุนไพร
1: เควิโกค่ะ
0: อันนี้2ขวด 1,590 บาทจ้ะแม่ของฝากของตอนให้คือเก่าเหมือนเดิมนะปวดหัดเจ็บนี้โรคเก่าร่วมมาต่อยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยืดขาเข่าเสื่อมขาเข่าลันอิมาโลดโกดเจ็ดลูกกะโอยนางกะโอยขั้นจิ้งก้อยเอาดักกันก่อนอันนี้ต้องแฮปปี้เทียนเฮือบสมุนไพร3แผ่นดินจ้ะแม
1: ่ค่ะ
0: นะบ่แน่กิ่งบ่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนหรอกนะ
1: 2ปีซ้อนค่ะ
0: บ่ได้มาพอว่าโชคช่วยความสามารถล้วนๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตอบโจทย์อีหลีนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่อยากได้กาแฟนั้นก็มีกาแฟเควีจ้ะ3กล่อง
1: 1,000 บาท
0: นะครับกาแฟตาบ้านเฮาผู้เฒ่าเอิ้นนะนะครับกาแฟตากาแฟอันผู้เฒ่าเพิ่นเอิ้นจังซี่นะครับ
1: กาแฟเบาหวาน
0: จ้ะนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่อยากได้ชาไทยกินง่ายไทยอยากท้องผูกดูๆชาไทยก็มีครับ
1: ค่ะ
0: หรือแม้กระทั่งชาเขียวมัทฉะหน่องไม้มะแห้งข้อละกินถึง2ตัวครับ
1: สมุนไพรหลากหลาย32ชนิดค่ะ
0: นั่นล่ะเอาไปยุบไปยินอยากได้หยังคุยกันเงี้ยวๆหลังไม้ก็ได้ครับโทรหาหนุ่มนั่นไปหมอนย่ำว่าเบอร์นี่24ชั่วโมง
1: โทรมาได้เลยค่ะทาง0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358ยังหมุนขึ้นไปใช้ได้ไหมนั่นขึ้นไปแล้วให้สถานีนิดนึงเดี๋ยวหนุ่มนั่นไปหมอนกลับมา
1: สักครู่ค่ะ
0: เอาก่อนสิไปหื้อสิรับสายอีพอเน็ตก่อนนี่เอา
1: เดี๋ยวหลังไม่ก็ได้ครับ
0: เอาหน้าไม่นี่ล่ะพี่น้องฟังนำกันรวดอีพอเน็ตโทรมาสวัสดีครับ
2: เออสวัสดีครับ
0: วางในพ่อมีอย่างไรนั่นรับใจ
2: เออนุ่มนั่นสั่งสมุนไพรอีกแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะตัวไหนพ่อ
0: เควิโกสิพ่อ
2: เออ
0: เฮ้เควิโกป่ะสมุนไพรตัวไหนพ่อ
2: สมุนไพรเป็นน้ำ
0: นั่นแหละเควิโกครับพ่อ
2: เป็นเทลง
1: อ๋อเทลง
0: ได้จ้ะได้ครับ
2: เทลง
0: เอาจิ้งขวดพ่อ
2: เออสี่เราเง
0: ิน
2: เท่าไรเน
0: ี่
2: ย
0: เดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้คำนวณแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอเถอะนะครับนะขออนุญาตคำนวณแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้มันโทรหา
2: คร
0: ับผมสวัสดีครับนะ0811172358ครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลขยายเวลาประกาศพื้นที่ความมั่นคง19อำเภอชายแดนใต้ต่ออีก1ปีถึง30กันยายน2570นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประเมินสถานการณ์และอนุมัติขยายเวลาประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม9อำเภอ4จังหวัดออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องครม.เห็นชอบ4โครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย596หน่วยวงเงิน439ล้านบาทเพิ่มโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาเหมาะสมนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม5966หน่วยวงเงินลงทุน 439.225 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 336.924 ล้านบาทและเงินกู้ภายใน

0: ต 102.301 ล้านบาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในอัตราค่าเช่าที่สอดคล้องกับความสามารถในการจ่าย
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
3: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
6: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
5: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
6: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
7: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
8: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินD3และพีโอคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
2: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
3: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
0: วราวุธเตรียมประสานกรมชลประทานเร่งผ่านน้ำเข้าทุ่งรับน้ำจังหวัดสุพรรณบุรี
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการนำมังคุดเทพมงคลต่างหาตราพนารินนะคะโดยดอกรักค่ะพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่วงเวลาบายบายแบบนี้นะคะ15นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง16นาฬิกานะคะหลายๆคนกำลังจะเหตุงานอยู่นะคะช่วงบายแบบนี้นะคะบางคนก็กำลังค่าขายนะพอค่ะแม่ค่ะคล่องถมนะคะกำลังแบบจัดแจงหน้าร้านเลยทีเดียวค่ะหรือว่าก็มีบางคนที่กำลังเล่งมือกับงานอยู่ตรงหน้านะคะเมื่อยแน่อีหยังแน่ก็สู้ๆนะคะถ้าเมื่อยก็พักค่ะหายใจสักนิดนึงเนาะแล้วก็บอกตัวเองว่าเข้ามาถึงตรงนี้ได้เก่งแล้วเด้วาสันนะคะต้องสู้กันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกท่านเลยค่ะมื้อนี้กำลังใจดีๆก็มีมามอบให้เนาะแล้วก็เสียงเพียงเพราะๆก็มีมาฝากค่ะแล้วก็สิ่งดีๆสำหรับสุขภาพของคุณผู้ฟังก็มีมาฝากนำเป็นประจำอยู่แล้วละทุกมือเลยนะคะเพราะว่าอยากเห็นคุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพที่สดใสแล้วก็แข็งแรงนะคะมีน้ำมังคุดที่มังคุดต้องหาตราพนารินเอามาฝากค่ะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะน้ำมังคุดที่มังคุดต้องหาตราพนารินนะคะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นนะคะผสมกับสมุนไพร24ชนิดนะคะที่จะมาซอยปรับสมดุลในร่างกายของคุณผู้ฟังให้ดีขึ้นนะคะมาซอยเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเนาะเดี๋ยวจังไหนจะนำรายละเอียดดีๆมาฝากกันนะคะในส่วนของน้ำมังคุดที่มงคลต้องหาตราพนารินของเฮานะคะหนึ่งงานเพลงแรกทักทายกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเสียงร้องจากสาวเสียงพิณจิตตลาพุ่นลาบและก็สาวสวยค่ะน้องยูกิหายทองคำนะคะคำสาบานเขยแม่มูลนี่แหละทักทายกันไปด้วยหนึ่งงานเพลงแรกที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆบทเพลงเลยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในมือนี้จังใดก็ติดตามรับฟังกันไปตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มๆในเรื่องการตอนนี้เรื่อยไปนะคะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ221จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: มันช่างโดนใจอีหลีเลยสำหรับปีนี้เนาะหน้าแรงตั้งบ่ได้นะคะงานจากเอกรวีธีรพันธ์นะคะคือจังได้เพลงปันวานนี่นะคะปีนี้อุจมันมันแหลงหลายนะคะเขาแบบว่าเบิ่งไปทางใดนี่ยังแบบว่าท่านนี่เป็นอีหยังหย่อนอยู่นะคะยังเป็นต้นกล้าอยู่แม้นะคะปกติแล้วช่วงนี้นะช่วงเดือนนี้แหละนะคะเขาก็กำลังแบบจะต้องเริ่มแบบจะตั้งท้องแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าทุ่งใดก็คือจังเป็นสีเหลืองๆในเขาก็ได้ว่าแม่เหลืองเขาสุกเด้เหลืองกาตายนะคะโอ้ปีนี้แย่อยู่พอสมควรนะคะเป็นยังอันจังไหนกะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนทุกท่านนั่นแหละนะคะบ่เพียงแต่เป็นกำลังใจให้กับชาวนาเด้พ่อค้าแม่ขายคือกันเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ฟืดเนาะนะคะแถมล่างมือฝนตกห้ามอีกโอ้ยอันนี้กับเป็นตนายนะคะเขาขายตกใส่หน้าบ่ไปตกนะคะมาตกใส่แต่คนขายของเสียงแม่ค้าพ่อค้าโอดครื้นนะคะเอ้าจังว่าละค่ะนะคะสิเอาอีหยังแน่เอาอีหยังนอนกับดินฟ้าอากาศกับคงสิบ่ได้ล่ะนะคะกับเฮ็ดจังได๋ก็ต้องทําใจยอมรับกันไปล่ะค่ะนะคะแล้วแต่ฟ้าเพิ่นสิเห็นใจเนาะเฮ็ดอีหยังบ่ได้นะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะฝนตกแดดออกฟ้าร้องอีหยังแบบนี้แหละนะคะเฮาก็ต้องรับโตค่ะนะคะเข้าบ่สามารถคาดการล่วงหน้าได้แต่ว่าเฮาสามารถเตรียมการล่วงหน้าได้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะคะอย่างเช่นนี่ล่ะนะคะเฮาก็ต้องมีการเตรียมการเด้นะคะก่อนที่ร่างกายเฮาจะป่วยก่อนที่ร่างกายเฮาสิเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะคะเฮาต้องบำรุงเจ้าของไว้ก่อนดินะคะยะแซ่สิถาให้ป่วยก่อนจังหาทางรักษาอันนั้นมันสิเป็นเรื่องยากขึ้นมาเลยนะคะสู่เฮาบำรุงนะคะดูแลเจ้าของก่อนที่จะป่วยเนี่ยนะคะดีกว่าเนาะค่ะเนาะนาวังคุณที่มันก็ต้องหาตาพานารินค่ะคุณผู้ฟัง1ทางเลือกนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากสิมีสุขภาพที่ดีนะคะหันมาฟังทางนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆกับมี่เอามาฝากน้ำนะคะน้ำมังคุดที่มังคุดต้องหาตาพานารินของเฮานะคะเป็นน้ำมังคุดนะคะ 80% ผสมคุณคาจากน้ำผลไม้ 10% แล้วก็ผสมสมุนไพรอีก24ชนิดค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพโดยน้ำสมุนไพรแมนด้วยน้ำมังคุดน้ำมังคุดที่มังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะคุณผู้ฟังนะคะผสมน้ำลูกมอนน้ำมะเมาน้ำฟักข้าวน้ำโกจิเบอรี่นะคะโอ้โหแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะซอยบำรุงสุขภาพของคุณทุกคนแน่นอนนะคะด้วยมังคุดที่เพิ่นมีสารแซนโทนนะคะซึ่งมีงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระละกะลดการอักเสบค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งเป็นผลดีต่อร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายของเฮานี่มันมีการอักเสบนะคะมันสินำพาการเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเฮาต้องนี่ล่ะค่ะเอาตัวซอยดีๆจากน้ำมังคุดจิมงคลตาพนารินของเฮาเนี่ยนะคะเอาไปไว้บำรุงร่างกายตัวเองสักก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่นมีฤทธิ์ในด้านการต้านอนุมูลอิสระนะคะลดอาการเหนื่อยล้าได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นการปวดแขนขานะคะเส้นยืดเส้นตึงปวดข้อบ่าไหล่อีหยังจังซี่นะคะนิ้วล็อกนะคะเข้าเสื่อมอาการปวดต่างๆหลายๆนี่แหละนะคะปวดตามร่างกายนะคะตื่นมาบ่สดชื่นเนี่ยแหละนะคะโอ้ยปวดแข้งปวดขาอย่างประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังมันต้องได้รับการดูแลเด้นะคะอาการปวดเล็กๆน้อยๆนี่ล้างคนนี่ม่องขามนะคะว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็เศร้าเองดอกนะได้หนิงน้อนใจนะคะอาการเล็กน้อยเนี่ยมันก็ถือเป็นอาการที่เขามาเตือนแล้วเด้ร่างกายเขาเตือนแล้วเด้ว่าเขามีปัญหานะเขารู้สึกแย่นะอีหยังประมาณนี้ร่างกายส่งสัญญาณออกมาเตือนนี่แหละนะคะหลายๆอาการที่เขาส่งสัญญาณมานะคะว่าจะเป็นที่ดอกลากบอกไปนั่นแหละปวดแข้งปวดขาเส้นยืดเส้นตึง นะคะนิ้วล็อกคอเข้าเสื่อมนอนบ่ค่อยสิหลับนี่นะคะตาก็แพ้แสงมื่นตาก็บ่ค่อยจะคืนดอกนะคะนะคะหรือว่าตื่นเช้ามานี่โอ้ตาฟางเลยนะคะคือจังมีอีหยังอยู่ในตานี่ทั้งที่มันบ่มีนะคะคุณผู้ฟังนี่ละหลากหลายอาการที่ร่างกายเพิ่นส่งสัญญาณมาว่าบ่ปกตินะคะก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนละค่ะนะคะก็ฝากนามังคุดชีมงคลต้องหาตราพระนารินเอาไว้น้ำเมนะคะโดยเฉพาะผู้ใดที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้เป็นแผลอีหยังได้ง่ายได้นะคะแผลฟุ้นนะแผลคนแผลก็แผลอีหลีได้แผลทุกสิ่งอย่างนะคะแผลแก้ซ้อนดอกไม้แผลฟุ้นละอองอีหยังนิดอีหยังหน่อยกับพื้นขึ้นอีหยังจังสีนะคะแสดงว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณผู้ฟังเนี่ยมันบ่ดีนะคะต้องเสริมด้วยน้ำมังคุดที่มงคลต้องหาตราพนารินเดอร์นะคะแล้วก็ผู้ใดที่ต้องการที่จะลดไขมันที่บ่ดีในเส้นเลือดนะคะก็ควรที่จะมีติดบ้านเอาไว้ด้วยนะคะป้องกันอาการน้ำตาลในเลือดสูงนะคะลดอาการอักเสบของร่างกายนะคะบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงร่างกายให้ดีขึ้นนะคะปรับสมดุลในร่างกายโอ้สรรพคุณของเพิ่นนี่บ่ธรรมดานะคะสำหรับน้ำมงคลจิตมงคลต้องหาตราพนารินนะคะคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยนะคะผลิตจากเหนือมงคลแท้แบบออร์แกนิกนะคะคุณผู้ฟังได้รับมาตรฐาน GMP และก็ HACCP มีอย.รับประกันค่ะนะคะวัตถุดิบทุกอย่างที่เฮาใส่เนี่ยนะคะจะเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นมังคุดจะเป็นสมุนไพรนะคะส่วนผสมต่างๆที่เป็นออร์แกนิกนะคะไม่ใส่น้ำตาลนี่นะคะบ่ใส่สารกันบูดละกะบ่มีสเตียรอยด์ค่ะคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยนะคะทุกๆการผลิตทุกๆขวดเนี่ยได้มาตรฐานแน่นอนนะคะสนอกสนใจนะคะช่วงนี้เพิ่นก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากอยู่ค่ะ3ขวดนะคะจะส่งให้ในราคา900บาทนะคะช่วงโปรโมชั่นนี้3ขวด900บาทนี่บริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางพร้อมนะคะโทรได้เลยกับเบอร์โทรศัพท์0952929162ค่ะ0952929162นะคะฝ่าโทรเลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อยากให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีนะคะฝ่าสื่อไปดื่มเลยนะคะกับน้ำมังคุดจิมคุณต้องหาตราพนารินของเราวิธีดื่มก็บ่ยากนะคะแค่มือละ2เทื่อค่ะเช้ากับก่อนนอนนะคะดื่มไปแค่นี้เองนะคะประมาณสัก7-10มื้อนะคะก็จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ดีขึ้นจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะบ่เสือกับล่องเวิงเด้อนะคะอ้าวย้ำโปรโมชั่นอีกเทื่อนึง3ขวด900บาทเด้อค่ะคุณผู้ฟังนะคะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162ค่ะ0952929162นี่แหละค่ะข้อไปสั่งสื่อเลยนะคะบริการส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางพร้อมนี่เฝ้าๆเลยค่ะ
1: น้ำมังคุดคิดมงคลตอง5ตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร0952929162 0952929162
0: อย่าลืมนะคะสนอกสนใจเป่าโทรไปเลย0952929162นะคะโปรโมชั่นดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่

0: ที่ห้องลับเราแบบฝันถึงคนที่เขาอยากฝันถึงอะฝันถึงคนที่หักที่คิดหักนะคะคนเธอนี่ก็อยากจะรับไปแบบง่ายๆรับแบบมีความสุขอะค่ะไม่จากตื่นนะคะแล้วแม่งจากไม้ท้ายหัวใจสินเนาะฝันพอนะคะเดี๋ยวฝันเห็นกับมีแห้งด้วยลังเชื่อนะคะไม่พอที่จะได้คุณในฟังนะคะคุณฟังกับรายการนามมังคุดทิพย์มงคลต่องหาตราพนารินของเฮานะคะอย่าลืมนะคะอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของการมีสุขภาพที่ดีนะคะสำหรับคุณฟังที่อยากจะมีตัวซอยที่ดีในการดูแลสุขภาพนะคะก็ฝากนามมังคุดทิพย์มงคลต่องหาตราพนารินไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะนะคะด้วยส่วนผสมของมังคุดและกับสมุนไพรหลายชนิดเลยที่สามารถดื่มควบคู่กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของคนผู้ฟังได้นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับสุขภาพที่ดีเนี่ยนะคะเราต้องดูแลรักษานะคะให้มันดีอยู่เสมอนะคะถ้าเกิดว่าอาการของร่างกายมันฟ่องขึ้นมานะคะว่าจะเป็นการเจ็บหลังปวดแอวนะคะหรือว่านอนไม่ค่อยหลับหรือจะเป็นอาการอื่นๆนะคะเฮาสิฮู้ตัวเฮาเองดอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฮาอาการที่เจ็บป่วยของเฮาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันบ่ปกตินะคะแล้วคนเฮามันก็ต้องมีเซนของเจ้าของนั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่าเกิดอาการเหล่านี้แล้วนะคะอย่านิ่งนอนใจนะคะรีบปรึกษาแพทย์หรือว่าเริ่มดุที่จะต้องดูแลเจ้าของแล้วล่ะนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับนามังคุดทิพย์มงคลตองหะตราพนารินของเฮานะคะคัดสรรจากคุณค่าธรรมชาตินะคะผสมสมุนไพร24ชนิดเลยนะคะเอามาไว้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพกันนะคะดื่มง่ายค่ะนะคะแดดประโยชน์บำรุงสุขภาพได้ด้วยนะคะฝากเอาไว้นำน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหะตราพนารินนะคะโปรโมชั่นพิเศษยังรอถามคุณผู้ฟังโทรไปสั่งซื้อกันอยู่นะคะ3ขวด900บาทนะคะสามารถที่จะโทรสั่งซื้อไปที่เบอร์โทรศัพท์095292นะคะ9162ค่ะนะคะ095292962นะคะสามารถที่จะโทรไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะคุณนิวเพิ่นก็รอให้บริการคุณผู้ฟังอยู่นะคะหรือว่าอยากจะสอบถามความเพิ่มเติมนะคะว่าจะต้องกินจังไหนกินควบคู่กับการรักษาโรคนี้ได้อยู่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีโรคประจำตัวอาจจะบ่แน่ใจนะคะว่าดื่มได้หรือเปล่าก็สามารถที่จะสอบถามไปที่คุณนิวก็ได้นะคะ095-292-9162หรือว่าอยู่ใกล้กับร้านขายยานะคะเพิ่นก็มีจัดจำหน่ายอยู่ที่หลายอำเภอเลยในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร้านขายยาเพิ่นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะคะหลายอำเภอเอามาฟังกันว่าอำเภอใดนะคะที่เพิ่นจัดจำหน่ายกันแน่นะคะคุณฟังสิได้ไปสืบถึกหม่องค่ะเนาะก็เดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินสูตรปรับปรุงใหม่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดสะอาดรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.จุดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองร้านลุงหนวดร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีร้านพระจันทร์เภสัช
2: อำเภอเมือง
1: ร้านประสิทธิ
2: ์อำเภอกระสัง
1: ร้านสยามเภสัช
2: อำเภอประโคนชัย
1: ร้านชัยยาฟาร์มาซีร้านเสียงทองร้านน้องแมน
2: อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
1: ร้านหมอมิตร
2: อำเภอนางรอง
1: ร้านขายยาเภสัชร้านสยามฟาร์มาซี
2: อำเภอบ้านขวด
1: ร้านขายยาสีฟ้า
2: อำเภอประคำ
1: ร้านขายยาสัตว์สีวิมล
2: อำเภอนนสุวรรณ
1: ร้านยาหมอนนสุวรรณ
2: อำเภอหนองกี
1: ่ร้านนครเภสัชร้านมุ้ยจู
2: อำเภอหนองหงส
1: ์ร้านคลังยาหนองหง
2: ส์อำเภอรำไปมา
1: ร้านขายยาบุรพาร้านสุภมิตรเภสัช
2: อำเภอสตึก
1: ร้านขายยาทวีโอสด
3: อย่าลืมนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้า
0: กับร้านขายยานะคะจุดไหนนะคะของอำเภอที่คุณผู้ฟังอยู่นะคะตามสปอตที่ได้บอกไปเลยแหละนะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะคืนความสดชื่นและก็บำรุงกำลังให้กับร่างกายนะคะด้วยน้ำมังคุดจิ๋วมังคุดตองหาตาพนารินของเฮานะคะต่อซอยธรรมชาติที่ผสมสมุนไพรเข้มข้น24ชนิดนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการความกระปี้กระเป๋านะคะหรือจะเป็นคนที่พักผ่อนบ่ค่อยจะเพียงพอนะนอนน้อยนะคะร่างกายอ่อนล้านะคะเพื่อที่จะไปฟื้นฟูพลังชีวิตให้สดชื่นขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังเนาะนอนน้อยแต่อย่าปล่อยให้ร่างกายพังด้วยจ้ะนะคะเติมพลังด้วยน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะฝากไว้นำนะคะดูแลสุขภาพกันนำเนาะค่ะสุขภาพดีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกอย่างที่ทุกคนปรารถนาเลยแหละมีเงินทองหลายสำหรับกับบ่สามารถที่จะมีความสุขได้เท่ากับการมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวพาไปฟังงานเพลงกันต่อเนาะคุณผู้ฟังเสียงร้องจากสาวน้ำอ้อยสมใจรักนะคะของลึกหลายปูวะสันนี่คืองานเพลงที่ดอกรักจากคุณผู้ฟังได้ตั้งกันในช่วงนี้ค่ะ

0: ังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร095-292-9162 095-292-9162
1: สองงานแป้งจังหวะสนุกสนุกนะคะผ่านไปนะคะกับเสียงร้องของผู้สาวน้ำอ้อยสมใจรักนะคะขนลูกหลายปูนะคะแล้วก็ตามด้วยนมโอมทับห้านะคะดอกดาลานี่ได้นะคะกับงานเพลงจากรายการหน่อยมังคุดที่มังคุดต่างหันตราพนารินโดยดอกรักนะคะพาคุณผู้ฟังสนุกสนานกับผลงานเพลงแล้วก็มีสิ่งดีๆนะคะสำหรับสุขภาพมาฝากคุณคือเก่าเช่นเดิมนะคะตลอด1ชั่วโมงนี่แหละนะคะอยู่น้ำกันค่ะสุขภาพที่ดีนะคะที่จัดส่งให้คุณผ่านด้วยน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินนี่แหละนะคะน้ำมังคุดผสมน้ำผลไม้และกับผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะสูตรเข้มข้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นนะคะควรดื่มวันละ 25-30 มิลลิลิตรนะคะขณะท้องว่างนะคะตอนเช้าหรือแล้วก็ก่อนนอนนะคะมือละ2เทือทอนั่นเองนะคะเพื่อให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นนะคะก็ฝากกันเอาไว้นํานะคะนี่คือในส่วนของผู้ดูแลรายการของเฮาใน1ชั่วโมงตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เวลาหมดแล้วแหละนะคะสําหรับมื้อนี้ค่ะต้องจากกันไปแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจากลากันนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสําหรับสุขภาพที่ดีของผู้ฟังนี่แหละเด้อนะคะกับโปรโมชั่นของน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะต้องย้ำอีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปนะคะเพื่อคุณผู้ฟังฟังบ่ทันนะคะหรือว่าไม่อยากให้พลาดนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆของเฮานะคะโปรโมชั่นตอนนี้3ขวด900บาทนะคะคุณผู้ฟังโทรเลยนะคะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162นะคะอยากให้ได้ไปดื่มนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้บอดี้มี่มาบ่อยๆนะคะปกติเข้าขายกันอยู่ที่1ขวดเนี่ย330บาทนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นของเฮา3ขวด900บาทฝากโทรไปซื้อเลยนะคะ0952929162นะคะเวลาเบิดอีหลีแล้วค่ะคุณผู้ฟังมืออื่นพอกันใหม่นะคะเวลาเก่าเวลาเดิมของเฮามื้อนี้ก็ต้องจากลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงสำนีนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกๆคนนะคะมื้ออื่นพอกันใหม่

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะครม.เห็นชอบ4โครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย596หน่วยวงเงิน439ล้านบาทเพิ่มโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาเหมาะสมนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยวงเงินลงทุน 439.225 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 336.924 ล้านบาทและเงินกู้ภายในประเทศ 102.301 ล้านบาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในอัตราค่าเช่าที่สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายวราวุธเตรียมประสานกรมชลประทานเร่งผ่านน้ำเข้าทุ่งรับน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรที่รับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการรับมวลน้ำมหาศาลทางฝั่งตะวันตกและมวลน้ำเหนือที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนโดยเตรียมหารือเร่งด่วนกับกรมชลประทานเพื่อพิจารณาแนวทางการผ่องถ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำเช่นทุ่งสองพี่น้องและทุ่งบางปลาม้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างพร้อมเสนอแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วกว่าร้อยละ 80-90 ให้รับน้ำเข้าทุ่งเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวด

0: บิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
1: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
2: ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงใส่เหลี่ยมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
3: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
0: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิด
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
5: ์สวยมีคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุ่งป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

จะซ้ำย้ำเสตุ่มครับน้ำคุณเอาไว้ในครับน้ำใสขอให้ออกทั้งหน่อ

สวัสดีครับช่วงสาระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองปนส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อยมีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือรูปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคลนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันในลูกตานี่คือส่วนหนึ่งของดอกดาวเรืองที่มีสีสันที่สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้ขอบคุณปายสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ

ทุ่งฝนแดนอีสานคู่บ้านวัดโพสีทุ่งนุ่งผ้าลายหมี่ขิดศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทองคำเลิศล้ำข้าวเจ้าหอมมะลิงามพร้อมธรรมชาติหนองแล้งต่อจากนี้ไปขอเชิญมิตรเพลงผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ความหรรษาและความบันเทิงกับหนุ่มหน้ามนคนทุ่งฝนเสียงเหมือนโรงสีสีข้าวบ่าวอุดรในรายการลูกทุ่งหรรษาพาม่วนม่วนกันหลายๆเด้อจ้า

0: อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเหยียบสายปลั๊กไฟบ้าอุดรเด้อบ่เลี้ยวงานนี่เป็นแนวนี้พ่ออีเมียเอ้ยกําลังม่วนกําลังซื่นโอ้ยมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเอาแนวไปไว้มาได้ไปบ้านครับมาแนวของคนจัดรายการครับไปไว้ถ้าพาพ่อแม่พี่น้องไปใส่ตุ้มกบอบๆๆปึ้นตัว
1: คนอีสานสืบกันมาก
0: ันเจ้าได้ขี้สร้างกังโฮมเป็นพญาอย่าลืมเศร้าหน้าผู้ขี้กล้วยค่อนกาเมื่อได้ดิบได้ดีแล้วมีอำนาจวาสนาเป็นใหญ่เป็นตัวยาสิได้ลืมคนที่เคยห่วมทุกข์ห่วมสุขหรือมีพระคุณในอดีตขาตะกะแตน
1: คุณน้อยแลบุญ
0: สิบแต่แทนเนี่ยแต่ฟ้าบรรทานรอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกาองค์พระปฏิมาเจ้าพระผู้พระธรรมพระสงฆ
1: ์
0: พระคุณพ่อแม่พระคุณครูบาอาจารย์มาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามกับผู้ข่ากับบาน้อยบ้าอุดรคนบกูสิริโยบานทา
1: ไฟและพระธาตุพนม
0: นับมือสิโก้ไปนาภรรยาที่ซ่อนกับบ่มีเอาความสุนทรีบันเทิงเรื่องมาฝากคุณพ่อคุณแม่พี่น้องพร้อมกับสาระดีๆสุขภาพดีๆเทวีโกภูขาวเทวีรูทีนสมุนไพรบำรุงสุขภาพดวงตาครับอาหารเสริมคุณพ่อคุณแม่ครับต่อจากนักจัดรายการเพื่อนครับป้าอุดรคนผู้ให้ครับมาแล้วในเวลาดีๆนะตรงนี้ครับบ่ได้รับคืนสัญญาณได้แน่บ่เนาะทั้งสกุลนครส่งเสียงหน่อยเร็ว

0: ฟังรายการบ่าวรวนยักทุกยักโศกยักเศร้าเด้อเอาความลื่นเรื่องบันเทิงใจความสุนทรีเปิดโลกเปิดโลกกระทัดให้กว้างครับพี่พอยเมียเอาเรียกแขกมานว่าจังไหนเนาะเมียว่าจังไหนมายามเบ็ดยามใส่ยามอยู่เนาะมึงเอ้เอามันก็หลุดไปเมียไม่เอาไม่แสดงว่าฟังได้แล้วก็สกลนครนครพนมครับขอเชิญชวนน้องเลยฟังได้ไหมคุณแม่ฟังได้ไหมครับผม
1: ได้จ้าได
0: ้โอ้ได้แล้วเนาะแสดงว่าช่างเทคนิคนิวต่อสัญญาณให้เรียบร้อยแล้วต่อบักอโลเรียบร้อยแล้วแม่ครับ
1: ครับกำลังนะเอ็ดอันนั้นผมได้ยินเสียงเมื่อกี้เปิดวิทยุไว้แล้วได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียง
0: ได้ยินเสียงงัวได้ยินเสียงกบหรือว่าได้ยินเสียงเขียดได้ยินเสียงคน
1: ได้ยินเสียงลูกฮะแล้วบ่าวอุดรฮะล่ะลูก
0: ครับขอบคุณครับผม
1: กำลังในของสปิโตไปวัด
0: เมื่อเออแมนแมนครับเอาเอาเมื่อสาธุก็เตรียมตัวขึ้นกันละครับผม
1: เออเอายอมมือนำได้เด้อ
0: จ้ายอมมือสู้สอบบอกว่า I love you ครับขอบคุณครับ
1: อยู่ดีไม่แห้งลูก
0: ครับอยู่ดีอยู่บ่เคยมีแห้งมีคนเก่าหลังให้เอาครับผมจากอำเภอท่าอุเทนท่าอุเทนนครพนมครับเห็นเบอร์แวบแวบอยู่ว่าไงก็โอ้พี่ตาเบาและเบาด่วนบอกเบอร์โทรศัพท์ดูเบอร์ใดครับเบอร์086109562 086109562ขอบคุณคุณแม่กุหลาบไผ่วงน้ำแม่เด้อสั่งซื้อกาแฟ1ชุด1,000 บาทครับ3กล่อง 1,000 บาทครับ

0: สวัสดีครับช่วงสาระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองป่นส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อยมีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือรูปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคลนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันในลูกตานี่คือส่วนหนึ่งของดอกดาวเรืองที่มีสีสันที่สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้ขอบคุณไปสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังเพลงดังทั่วทิศเพลงฮิตทั่วไทยโดนใจคอเพลง
2: โทรสั่งซื้อสมุนไพรและแนะนำงานเพลงได้ที่เบอร์086109 5622ย้ำ086109 5622เด้อ

0: ดีเห็นงามแล้วน้องพร้อมทั้งกายและใจแล้วก็ขอให้ตุ่นบูระหมอกกระหอกบูขี้เถานั้นเจ็บเสื้อผ้าอย่าใส่กระเป๋าแล้วก็ถุงปุ๋ยข้าวสารกระตามาก
1: เก็บรอยยิ้ม
0: มาอยู่กับอ้ายเลยไม่อึดไม่อยาก
1: สิ้นกาใจเติมไฟให้ฝัน
0: เงียนตูบต่อเรา
1: ข้างซอย
0: จะเอาความสุขสักแค่ไหน
2: เฮ้ย
1: เดียวกันอ้ายรู้มาว่า
0: สารข้ามคุณแม่เป็นไงเนาะเงินคาเขมาเนาะอีเมลลำพวนเนาะสารคามก็รับฟังได้ตั้งแต่เอิ้นหาตั้งแต่แรกแล้วครับขอบคุณมากมายครับทุกอำเภอนะไม่สามารถที่จะไหลไปทุกบ้านทุกตำบลทุกอำเภอถามว่า
2: เอาเป็นว่าหากว่ามีหูข้างขวาข้างเดียวก
1: ็
0: รับฟังได
1: ้
0: ส่งเสียงทักทายมาขอบคุณมากมายครับผู้ฟังครับเสียงสุดเสนียนมนแคนแจ่นคูณครับมนแคนแจ่นคูณสั่งฝันนำกันบ่ครับโอ้โทรศัพท์มันหลายถึงว่าบันทึกละสองเครื่องบันนี้สบายดีไม่หัวหัวแดงบ้างได้โอ้
3: ชัดดีแ
0: ท้ครับชัดดีเนาะมื้อนี้เนาะครับ
3: ชัดดีเนาะแม่ทั้งคนมาได้ฟังแม่คู่ก็ได้ฟังแล้วอังยินแล้วอาจารย
0: ์ครับครับ
3: ขอฟังเพียงละเด้อเท่าสองแรงสองเลยเด้อ
0: ครับครับโอ้ก็ขอจะเพียงเก่าเลยถั่วเมียมาขึ้นกับฟังอยู่เมียเพียงไหมเนี่ย
3: เอาม าขึ้นอีกขออยู่บ
0: ่ฮะ
3: ขึ้นอีกขอเปิดอยู่บ่เนาะ
0: เปิดแล้วเนาะ
3: เนียนบ่เนาะบ้านบ่ได
0: ้เปิดเปิด
3: ครับเฉลิมพ้นก็ได้เฉลิมพ้นก็ได้บักใดก็ได้
0: อยากให้มันยังดอกอยากให้กินนั่นปนเนี่ยบ่ให้กินแต่ซุปนึงสินะกินแต่แกงแต่อันแต่แกงแต่อ้อมไหลกินเนาะไม้เนียงฟังเพียงไม้เนียงสินะ
3: เออเอาเพียงไหนก็ได้กินตลาดจะลืมพ้นก็ได
0: ้ครับ
3: เอาแค่นี้เด้อฝากกับจุ๊บแม่แม่เด้อ
0: ครับครับ
3: สองข้างเด้อเอาแค่นี้ละ
0: ครับครับครับผมโอ้ยฟังได้บ่ได้นี่บ้าอุดมกับบ่อยากอันไปนั่นคุณพ่อคุณแม่ตัดสินเนาะลังเทียก็ได้ลังเทียเพิ่นเปิดอยู่ขึ้นบ่ถึงจังซี่ครับขึ้นไม่ถึงก็อาจจะจังได๋ล่ะมันบ่ชัดจังซี่เนาะมันบ่ชัดจังซี่ก็คือจังสถานีเพิ่นออกอยู่จังซี่นะเฮาฟังบ่ได้เหลือเบิดทานจังซี่ครับมันก็เป็นการว่าไปตำหนิทางอ้อมเพิ่นบ่ดีเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะได้บ่ได้ก็บ่เป็นหยังดอกอีแม่ขอบคุณหลายๆที่โทรบอกกันเด้อผู้ฟังครับผู้ฟังใดก็ดีจังนั้นผู้ฟังบ่ได้ก็หาวิธีฟังครับอยากมีวิธีที่ฟังดีอยากหูแก้งตาใสอยากสบายขิ้งสบายกายสบายใจก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ดูเบิ่งเยี่ยงสุขภาพร่างกายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอเพียงพอทานอาหารให้ครบหาหมู่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเบอร์0861095622 0861095622ครับ

สวัสดีครับช่วงสาระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองป่นส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อยมีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือรูปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคลนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันในลูกตานี่คือส่วนหนึ่งของดอกดาวเรืองที่มีสีสันที่สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้ขอบคุณปายสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ

มีมนคังได้พบนวลนางดังเหมือนต้องมนแน่นิ่งน้องนุ่งสิ้นไหมพร้อมกะตามาฮักไม่ไผ สารคามก็รับฟังได้อยู่นะครับเงื่อนค่าขมอกระเด้ออย่าได้มาโป้งเขาบนยุนีก็ได้ว่าเรนูนครโอ้บ่เมียนผู้งามเพียงหนาวลมหนาวลมที่เรนูครับอย่าว่าแต่อยู่เรนูครับอยู่ฮู้ปู่อยู่ฮู้อยู่ทงอยู่ท่าอยู่ใส่กับหนาวเบิดขณะอากาศมันหนาวเนียบแล้วก็ทั้งลมทั้งฝนหนาวกายพอทนได้แต่ว่าจิตใจก็เงาให้มันอบอุ่นเอาไว้คุณพ่อคุณแม่ครับตื่นเช้ามาโว้ยอายทวนโว้ยบ่าวอุรอนอายกาแฟเจ้ามาควนคักควนแย่แท้เบิ่งควนเต่าท่านด้วยพุ่นว่ายังบ่ซ้ำนี่หอมบัดนี้ว่าเอาเสื้อคุณพ่อคุณแม่ครับ3กองกับ 1,000 บาท4กอง 1,20090บาทครับซื้อ1กอง390 2กอง2กอง700 3กอง 1,000 บาทครับเควีรูทีนครับสั่งซื้อเควีรูทีน1ชุดครับ1290บาทเพิ่นก็มีโปรโมชั่นครับให้ชาติไทย1กล่องครับผู้พลาดโอกาสนี้ก็เถียว่าโอ้ถือว่าเสียดายอยู่นี่คุณพ่อคุณแม่เนาะปกติก็ได้ถือกอยู่แล้วแม่ซื้อ3กองครับ3กอง 1,290 บาทเพิ่นก็ยังมีโปรโมชั่นมีของน้ำใจให้อีก1กล่องครับเป็นชาไทยคุณพ่อคุณแม่ครับเอาเบอร์โทรศัพท์เด้อเบอร์086109562ครับ086109562ครับ

0: ิว่าพื้นสู่ฟังแม่ใหญ่หวยกับแม่จำเนียน
1: บ่รู้ดอก
0: โอ้ตาบ่ดีกับบ่ดีคักโพดเว้ย
1: ต้องเคยยากน้ำ
0: แนวนั่นแนวอันแนวฝอยขัดหม้อกับปลาดำมันก็แตกต่างกันอยู่เด้อเนาะกับเท่าเนาะ
1: ให้ถูรังให้พี่ส
0: บู่บ่มักหอยกับพอได้แจงเอาล่ะว่าซั่นเนาะพอได้แจงอยู่ดอกติพอแล้วเลี้ยงแล้วง่ายอยู่ดอก
1: ต้องเอายังจะงม
0: แต่ว่าก็อยากได้เท่าไปนําล่ะติเท่าไปแจงไปละไปลาบนําอาหารอีสานเฮาบ่ต้องซื้อเด้เขียวย่องน่องผู้ใดนี่ก็ได้ว่า
1: เคยถูรังให้พ
0: ี่ในละบาดนี่มุดน้ําหาตัวบาดนี่ว่ากันพอเท่าเก่าเท่าเนาะมีหวยแล้วว่าก็แม่จำเนียนคุ้นๆเหี่ยวพ่อเท่าเก่าเท่าพ่อบ่หอยเก่าตื้มอีกว่าซั่นว่าทั้งแห่ลงไปแล้วน้ำมันก็จังได๋ล่ะสิ้นมันก็เปียกส้วมมันก็เปียกมันก็หัวหูดบ่ใครดีเนี่ยมันก็สิออกตัวบาดนี้ลงน้ำบาดนี้
1: มันโดนแค่กินแล้วบ่
0: ไอ้ยายนี่ไม่ใช่หวยบาดนี้
1: เพิ่นหาพี่
0: ตาบ่ดีเห็นอันนี้ยังบ่เป็นเศร้า
1: อ
0: ันเป็นง่วงง่วงง่วงของก็เจ้านะบ่ายมันเท่าโอ้ยปวดปวดพอดึงพวดเออโอ้กินนี่เด้อเควีรูทินไม่ใช่หวยเจ้าก็ได้เนาะมันก็สิแตกต่างกันอยู่เด้อมันก็สิเขียวเขียวอ่อนอ่อนเว้ยก็ได้อันนั้นมันก็สิดำดำง่วงง่วงหรอกเนาะว่าสาวเสียงพินจินตลาผู้ลาบทรงให้ละเด้อครับเอาอีกเรื่องผลงานเพลงครับส่งท้ายในชั่วโมงนี้ครับ20นาฬิกาพ่อกันอีกคือเก่าแล้วก็16นาฬิกาครับพ่อกินฮอดคิดถึงกันติดตามได้คือเก่าเด้อคุณพ่อคุณแม่2ช่วงเวลาครับนักเคลื่อนนี่แหละครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครับผู้ขากระบาน้อยเบาเรื่องพิภาพประกันได้ยกมือเหนือหัวเหนือศีรษะบรรทาครับขอโทษหลายเบาหน่อยเด้อคุณพ่อคุณแม่ได้ออกรายการกระทู้หาได้คือเก่าครับเรื่องของรายละเอียดกับทีมงานเพิ่นจำหน่ายขายหยังบ้าหรือขายน้ำพื้นตาแหวกแนวนี้ตั้งแต่ใหญ่องค์ล่ะครับใหญ่องค์นี่เขาเจ้าบ่ได้เฮ็ดน้ำเบาดอกนี่นี่รับเบาดอกรับผิดชอบเอง
2: อ๋อซอเฝ้ารอรับกองคงไม่อยาก
0: เดี๋ยวพ่อกันไหมครับ

0: ไทยโดนใจคอเพลง
1: โทรสั่งซื้อสมุนไพรและแนะนำงานเพลงได้ที่เบอร์0861095622ย้ำ0861095622เด้อ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: นายกรัฐมนตรียอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนจากเหตุน้ำท่วมพร้อมเร่งแก้ปัญหาให้ตรงความต้องการของประชาชนเพื่อให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569ถึงกรณีสถานการณ์ความคืบหน้าน้ำท่วมที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องและการเยียวยาต่อผู้ประสบภัยว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตนมีความพยายามที่จะคลี่คลายในทุกๆอย่างซึ่งตนได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งระดมวางแผนว่าหากสามารถสูบน้ำออกได้ก็สามารถดำเนินการได้โดยทันทีอีกทั้งยังต้องเร่งระดมเครื่องสูบน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนเสียงสะท้อนจากชาวบ้านทำให้กำลังใจลดลงนั้นนายอนุทินกล่าวว่าเสียงไม่ได้ลดลงแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายหน่วยงานราชการที่ต้องดูแลประชาชนพร้อมระบุว่าตนยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็นอันที่มองว่าเห็นสมควรต่อการแก้ไขต้องเร่งแก้ไขที่ตนสามารถนำพาความช่วยเหลือต่างๆให้ประชาชนได้ก็มาจากเสียงของประชาชนที่ประสบภัยประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำและดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังหากมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้กับแพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอ

0: านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
4: กรีนบิสบาล์มกรีนบิสบาล์มกลิ่นหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายหลับสบายหลับสนิทตลอดคืนทาบริเวณขมับและจมูกสูดดมกลิ่นหอมชื่นใจแก้ลมวิงเวียนกรีนบิสบาล์มมีส่วนผสมของโจโจบาออยล์ยูคาลิปตัสออยล์เมนทอลและวิตามินอีกรีนบิสบาล์มขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วบรรจุกล่องสวยงาม3กระปุกราคา500บาทโทรสั่งซื้อกรีนบิสบาล์มได้ที่0817560777
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: จากสวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชั่นแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
1: วัดดีลูกทุ่งโด

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงช่วยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยช่วยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงช่วยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใช้ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟ้ามสัตว์เกิดบาดแผลมูนั้นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าสะลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: สมุนไพรบำรุงร่างกายเท้าเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาคโทร0918280039 0918280039
3: บาดหูนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแต่ละยาย
1: นี่แหละปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือมดกูยางกูแนว
3: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะดิดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเข้าอ้อยมันเจ้าคือจะงามแต่ละยายรูปร่างต่างกูมูเฉยด้วยเนี่ย
1: สมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
3: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
3: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0912

ติครองตนบนทางถูกจะพันผูกความดีไม่มีหมองพาชีวิตงดงามตามคันลองจะเรืองรองผ่องอำไพใจชื่นบานสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักพยมบุญนาคบุญนาคจุรพันธ์ก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับพอๆกันช่วงนี้เวลานี้มองนี้ละพอกันแล้วก็จะมีเพลงไทยลูกทุ่งก็เก่าเพลงดังแน่ดีจากศิลปินหลายท่านด้วยกันนำมาสังสรรค์ปันสู่แก่คุณผู้ฟังได้มีความสุขกันพร้อมกับส่งความห่วงใยความปรารถนาดีมาพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆนะครับถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและการสวัสดีลูกทุ่งเป็นรายการที่เลือกเพลงไทยลูกทุ่งก็เก่าเพลงดังแน่ดีต้นฉบับมารวมอนุรักษ์ไว้กับทางรายการแต่ก็รายการสวัสดีลูกทุ่งก็ยังมีสาระน่ารู้เรื่องราวต่างๆนะครับที่นำมาแนะนำพี่น้องทุกท่านเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านสามารถที่จะนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองก็มีหรือว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่สอนในเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆก็มีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องดื่มนะฮะเป็นเครื่องดื่มสำหรับในการให้พี่น้องนำไปชงดื่มเพราะเป็นการกำจุนชีวิตช่วงอารมณ์ขันในต้านกล่อมนะครับก็มีคุณฟังจากทีมงานพยิบุญนานอกจากนั้นก็ยังได้รับความรู้คู่กับการแบ่งปันประสบการณ์จากสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวัสดีลูกทุ่งพยิบุญนาให้พี่น้องได้รู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสมาชิกของเฮาสำหรับท่านที่เลี้ยงสัตว์สัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจในครอบครัวเลี้ยงหลายประเภทเลี้ยงหลายชนิดนะครับก็มีตัวซอยมีตัวซอยตัวเดียวนี่ซอยสัตว์เลี้ยงของพี่น้องนะกลับไปกินอาหารได้ตามปกติแล้วก็สัตว์กับสัตว์เลี้ยงทุกตัวทุกประเภทก็สลับเข้ากันไปกับเสียงเพลงเพราะๆอยู่นำกันกับรายการสวัสดีลูกทุ่งในช่วงนี้นะครับประมาณสัก50นาทีเราคุณผู้ฟังกับงานเพลงที่เลือกมาสังสรรค์ปัจสุขพี่น้องได้ฟังกันเริ่มต้นรายการกับเพลงที่มิสวาบ้านเรือนเคียงกันเอบมองทุกวันเลยเชียวนะครับนี่จะว่าบ้านใกล้ๆกันมีผู้สาวงามนะครับบัดนี้เจ้าของบ้านผู้สาวเนี่ยบ้านใกล้กันนี่ตูดไปหาหม่องเดียวกันสิบ่ดีบ่พื้นดินมันสิใหญ่กว้างขึ้นไปอีกเฮือนก็สิได้หลายหลังเท่าซั่นแถมมีแฟนเป็นคนสวยคนงามสิล่ะพี่น้องครับอันนี้เรื่องเล่าเป็นน่าจะเป็นไปแบบนี้เนาะบ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวนี่แหละจากชายเมืองสิงห์นะครับก็เพลงนี้อาจจะมีเสียงบ่ใครแจ่มเท่าไหร่พี่น้องเพลงเก่าเพลงโดนเสียงแสกเหมือนกับฝนตกเสียงเหมือนกับทั้งกระมังแตกตะเสียตะโอ้สาฟังหรือพี่น้องเด้ออันนี้ผมเลือกเวอร์ชันที่ดีสุดคือต้นฉบับเนี่ยเสียงกับพ่อฟังได้อยู่หรอกนะครับจะได้ขอบพระคุณคุณทุกฟังพี่น้องที่บ้านเฮาอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับอยู่เป็นหมู่เป็นพวกกับพยาบุตรนาคฟังเพลงมวลนะครับก็สนับสนุนพยาบุตรนาคโดยการสั่งซื้อสินค้าต่างๆนะครับนำไปใส่ในการประกอบอาชีพในการเลี้ยงสัตว์นะครับประเภทต่างๆนะครับหลายผู้หลายคนหลายท่านด้วยกันหลายมาจากหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับก็มีเกือบทุกจังหวัดแหละคุณอุปังก็ขอบพระคุณคุณอุปังพี่น้องเทศบาลเฮาลูกทุกคนพี่น้องปอบไปอยู่ไกลอยู่ไกลก็ขอบพระคุณยางหองนะครับเด้อท่านที่สั่งสินค้าต่างๆกับพยาบุตรนาคไปนะจังไหนนะครับต้องเปิดโทรศัพท์ถ่าเปิดโทรศัพท์รอเปิดเสียงเปิดสายรอทางเจ้าหน้าที่ขนส่งพัสดุนี่เพิ่นสิโทรหา
ติดต่อง่ายๆก็จะนำไปส่งให้ตามวันเวลาที่แจ้งไว้คันติดต่อบ่ได้ก็สิมีแต่มือต่อไปบ่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าจังไหนจังไหนนะครับอาจจะซ่าแน่โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมนี่การคมนาคมอาจจะบ่สะดวกนะครับผมได้รับแจ้งมาจากขนส่งทางบริษัทแฟดขนส่งที่ผมใช้บริการเป็นประจํานะครับเพิ่นว่าพัสดุที่ส่งไปให้คุณปรณทัศน์ทองบุญโทเนี่ยอยู่ในช่วงของการขนส่งเพราะว่าอยู่นครปฐมอีกอย่างนึงเส้นทางก็มีน้ําท่วมนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก 4-5 มื้อจังซี่ถึงมื้อปลายทางพี่น้องที่เป็นลูกค้าของพ่อใหญ่เด้อสั่นจังได๋ก็ระมัดระวังเด้ออย่าให้มันเปียกอย่าให้มันถึกน้ําเด้อเพราะว่ากองนวลล่างมันสิป่วยง่ายนะครับอีกอย่างนึงนะฮะจินซีสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพิ่นเอาไปเลี้ยงไก่ซ้นรอบนี้รอบที่3นี่แหละมันเป็นของหนักนะครับก็อย่าใส่ทับกันหลายสั่นนะครับย่านมันแตกนะต้องสอยเบิ่งสอยแยงอย่าให้มันเกิดความเสียหายนะครับผมก็กำชับไปเดี๋ยวล่ะพี่น้องปองไปจะบ้านเฮาก็ได้ขอบพระคุณคุณพ่อนามผิวนวลอยู่ทั้งบ้านคลองตุงตำบลสกาดอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อันนี้เพิ่นแจ้งมานะครับได้รับในรถพระเยบุตรนาคสมบัตินาโนพระเยบุตรนาคก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับแล้วพูดถึงสมณนอนนะครับช่วงนี้พี่น้องใต้บ้านเฮาที่เฮ็ดนานะครับบางมองก็เขาถูกน้ําท่วมกําลังบกก็อย่าลืมสมณนอนนําไปฉีดฟื้นฟูบํารุงต้นเขาเด้อให้มันซื่นขึ้นมาหรือบางมองเนี่ยบ่ทันมีน้ำแต่ว่ามีน้ำขังเนี่ยบัดนี้ก็เอาน้ำไปฉีดบำรุงต้นเขาเพื่อจะเป็นการบำรุงให้มันได้รับแร่ธาตุวิตามินแคลเซียมธาตุสารอาหารบำรุงต้นเขาเป็นการกระตุ้นในต้นเขามันโตนะครับแข็งแรงแล้วก็สร้างภูมิการป้องกันไว้เขามันเกิดโรคใบยึกใบดังใบงอใบคร่วงหักคร่วงป้องกันศัตรูพืชปล่อยมาทำลายเด้อฉีดบำรุงได้นะครับฉีดเป็นช่วงๆเป็นระยะถ้าขยันฉีดนี่ก็เดือนละ2เทื่อถ้าหากว่าขยันหน่อยก็เดือนละเทื่อนะครับฉีดไปเรื่อยแล้วมันจะค่อยโตขึ้นแข็งแรงยืนต้นได้ดีนะฮะบ่ลมในฤดูหนาวถึงฝนถึงลมมากระทบกระแทกก็ยืนต้นได้ดีเพราะว่าหากมันแข็งแรงมันอย่างเลือกจากการที่ได้ใช้สมรรถนะร่วมกับจุด4สูตรพืชชนิดผงดินกันล้วนซุยดินมันพลอยดินก็บ่หนาวบ่เหม็นบ่เสื่อมสภาพนี่ล่ะดินก็มีความสมบูรณ์นะครับฉีดหลายประใดบ่ส่งผลกระทบให้กับกุ้งหอยปูปลาได้รับอันตรายปลอดภัยทั้งคนและสัตว์นะครับทีนี้คุณผู้ฟังพี่น้องก็ฉีดบำรุงไปเรื่อยนี่แหละแล้วก็ช่วงที่เขามันกำลังตั้งท้องเนี่ยก็อย่าลืมฉีดบำรุงไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็ช่วงที่เขามันออกข่วงสระกิจซ้อนแล้วก็ฉีดบำรุงเป็นการบำรุงเม็ดเขาบ่อยากให้เม็ดเขามันเป็นเม็ดรีบบ่อยากให้เม็ดรีบมันบ่คือว่ามันมีหน่อยนะครับฉะนั้นบ่อยากให้เขาเป็นเม็ดรีบพี่น้องก็ต้องฉีดบำรุงนะครับให้น้ำนมมันหลายเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งได้เม็ดเขามันอวบมันตรงมันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เม็ดเขานี่เหนียวนี่พี่น้องเวลาไปขายตามโรงสีพนักงานเพิ่นเอาไปบดเป็นสีเบิ่งนี่มันบ่หักบ่มุนเม็ดเลยสวยนะครับเม็ดมันงามดิน้ำหนักอ่ะได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำหนักดีคุณภาพของเม็ดเขาก็ดีนะครับก็สิได้ราคาหลายกว่าผู้อื่นเด้อพี่น้องเทศบาลเฮาเด้อเฮ็ดหน้านะครับนอกจากจะฉีดบำรุงเขาแล้วก็ท่านที่ปลูกอ้อยก็ใส่ได้ปลูกมันสำปะหลังก็ดินพลอยหัวใหญ่นะครับอ้อยก็ลำใหญ่ผลเส้นความหวานก็สูงฉีดบำรุงพืชได้ทุกประเภทจะเป็นการปลูกทุเรียนก็ดียางพาราอินทผลัมหรือว่าจะเป็นบักสมบักแง้วองุ่นละมดลำไยแล้วก็พืชอื่นๆพืชผักสวนครัวได้เด้อพี่น้องเด้อชุดนี้ก็ 1,000 บาทได้2ขวดขวดละ1ลิตรพยุงพุทธนาคแถมเจริญผงให้ใส่ฟรี1ซอง1กิโลก็โทษสร้างได้อยู่ไกลสงสุขถึงตะครับก็เบอร์โทรศัพท์พยุงพุทธนาคจดไว้เมมไว้นะบางที่พี่น้องอาจจะกดว่าถือก็ให้ลูกให้หลานกดให้โทรให้ก็ได้เพียงแต่จดไว้เอาสมุดปากกามานะครับเตรียมเดี๋ยวสักครู่ผมจะบอกอีกทีนี้คุณผู้ฟังที่มีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากเป็นห่วงเป็นใยดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับการเป็นโรคต่อมลูกหมากนี่เป็นได้ทั้งมียิ่งผู้ชายเด้อ
ปแล้วมันส่งผลกระทบในเรื่องของการปัสสาวะปัสสาวะบ่พุ่งยยัดยยอดบางที่กับกลางคืนกระดูกกันมาเยาดูดูนะครับกลางเว้นกันเงี้ยวได้เงี้ยวดีคุณผู้ฟังเงี้ยวแต่ละครั้งแต่ละที่นะครับเงี้ยวบ่พุ่งเงี้ยวยัดเงี้ยวหยอดผสมก็ปวดฉะนั้นอย่าไปนอนกอดโลกอยู่รีบโทรสั่งเอาโทรซอยเป็นผลิตภัณฑ์สมหาร LCP นะครับไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพเจ้าของสำหรับท่านที่มีการเป็นโรคต่อมลูกหมากกระปุกละ590บาทกระปุกเดียวก็ขายอยากให้ได้ผลดีกินต่อเนื่องนะครับ2กระปุกเด้อนะครับแต่ว่าพอท่านสะดวกขึ้นบ่พอก็สั่งกระปุกเดียวก่อน590บาทเก็บเงินไปทางค่าส่งไม่มีนะครับนอกจากนั้นพี่น้องที่มีสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงเหน็ดเหนื่อยมีลานะครับเหตุเหการณ์ในการไปพุ่นมาพี่ก็บ่คือเก่าคือแต่ก่อนแต่กี้เฮ็ดหยังกับมวยเฮ็ดหยังกับอิดแล้วก็เฮ็ดหยังกับบ่ใครกระจุ่มกระเข็งนะครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบ่กระจุ่มก็ช่วยจังซี่ล่ะคุณผู้ฟังมีการปวดเมื่อยตามแข้งตามขามึนซ่าขารอยปวดบ่าไหล่ปวดบั้นเอวกุบๆเงื่อยๆกุดไม่ไงขวัญเส้นพิกหรือว่ามีอาการปวดตามข้อตามกระดูกมึนซ่าขารอยจังซี่ล่ะคุณผู้ฟังโรคเก่าเข้าบวมสารพัดน่ะอาการที่เกิดขึ้นนี่เนื่องจากว่าร่างกายของเฮามันตดมันต่อยมันสุดมันซ้อมต้องบำรุงต้องดูแลฟื้นฟูดูแลสุขภาพเจ้าของเบิ่งเจ้าของบ่เบิ่งเจ้าของผู้ใดสิเบิ่งให้สมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนกระปุกละ350บาทเอาไปยกไปกินนะครับเด้อแล้วก็ยังมีสมุนไพรบรรเทาลิสดวงทวารนะครับท่านที่เป็นโรคลิสดวงทวารเพิ่งเป็นหรือว่าเป็นมาโดนมีการท้องผูกขับถ่ายยากบางครั้งบางเข้าอาจจะมีเลือดผลออกมาบางครั้งบางเข้าอาจจะมีติ่งเนื้อมันปวดออกมาก็ลองเอาไปกินเบิ่งนะครับรังเนื้อจอบรังยาสมุนไพรบรรเทาการเป็นโรคลิสดวงทวารกับพยาบุตรดากดีกับปุระ350บาทครับโทรสั่งได้บัดนี้พอเป็นย่างเบอร์โทรศัพท์พยาบุตรดากเดี๋ยวจะบอกอีกสักรอบหนึ่งกันรอบนี้จุดประทันเดี๋ยวรอบหน้าก็จดมาอีกทีนึงรอบนี้จดไว้ก่อนนะครับโทรศัพท์พยาบุตรดากนะครับเด้อเริ่มต้นที่091ครับเลข0เลข9เลข1ตามด้วย828นะครับ828 0039 0039ครับเบอร์นี้สามารถที่จะโทรสั่งกาแฟ9ดีกาแฟสมุนไพรเหมาะสำหรับท่านที่รักสุขภาพหากาแฟซึ่งเป็นเครื่องดื่มนะครับดูแลสุขภาพเจ้าของมีส่วนผสมด้วยสมุนไพรมากมายนะครับเป็นเครื่องดื่มดื่มเพื่อประกันครับจนชีวิตบ่แม่นยารักษาโรคครับจำนวนราคาก็ฮ้อละ145บาทฮ้อ1มีอยู่20ซองซองละ1แก้วเด้อแล้วก็กาแฟสำหรับผู้ชายก็มีขายเหมือนเดิมนะครับก็กล่องละ500บาท1กล่องมีอยู่10ซองก็โทรสั่งได้ตามเบอร์ที่ผมแจ้งทราบไปที่091 828 0039นะครับย้ำอีกทีนึงเด้อพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับหรือเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวรวมไปถึงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาจุลทรีย์โพใบอุติจุลทรีย์สายแฝดีผ่านงานวิจัยนำไปประยุกต์ใส่ยอดใส่น้ำในถังในอ่างก็ได้ให้สัตว์เลี้ยงได้กินหรือจะนำไปผสมน้ำฉีดหาดเฟื่องขาดยาเพิ่มคุณค่าทางอาหารในฟึ่งในหญ้าให้สัตว์เลี้ยงของพี่น้องได้กินยืดหรือจะนำไปกุกกระพวกข้ามไปเขาเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับสัตว์เลี้ยงตัวไหนได้กินก็จะได้เลือดธาตุวิตามินธาตุสารอาหารนะครับมากมายบำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงกระดูกบำรุงเส้นบำรุงเอ็นเฮ็ดให้เขาเสาสมบูรณ์แข็งแรงสัตว์เลี้ยงได้กินแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงป้องกันว่าเป็นโรคขีดจุดซีขาดสารอาหารพลังงานมันจะมีเพิ่มขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันนี่แต่ภูมิคุ้มกันบ่ลดบ่ถอยบ่อ่อนแอภูมิคุ้มกันมันเข้มแข็งเฮ็ดให้ร่างกายสัตว์เลี้ยงนะครับแข็งแรงดีต้านเชื้อโรคต่างๆสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันบ่ให้ติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายคุณผู้ฟังสังเกตเบิ่งสัตว์เลี้ยงของพี่น้องหากว่ามันมีอาการผิดปกติบ่ว่าจะเป็นมันมีอาการเป็นไข้ซึมนะครับเวลาย่างกระโผกกระเพก
จากสี่ลักษณะแบบนี้นะครับสัญญาณเตือนว่าสัตว์เลี้ยงของท่านอาจจะเป็นโรคไข้ขาแข็งไข้3วันฉะนั้นรีบโทรสั่งจุนซีโพไปถึงพระยุพนาคผสมน้ำจีนแบบเพิ่มคนกอกปากให้กินทุกๆ3ชั่วโมงมื้อละ3ทีเพื่อผสมน้ำจีนปนตามตัวตามร่างกายหรือสัตว์เลี้ยงของพี่น้องมีการเป็นผลเป็นพื้นตามโตตามข้อตามแข้งตามขาเพิ่งเป็นหรือว่าเป็นมาหลายก็รีบโทรสั่งได้นะครับนี่คือสัญญาณเตือนของการเป็นโรคลำปีสกินซึ่งก็เกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนไข้ขาแข็งโรคลำปีสกินนะครับมันมีแม่งที่เป็นพาหะสำคัญแม่งชอบดูดเลือดนี่แหละเป็นตัวน้ำเชื้อมระบาดคุณฟังกะถ้าเห็นลักษณะแบบนี้รีบโทรสั่งจุนซีโพไบโอติกพยาบุตรดักเด้อไปฟื้นฟูสภาพเสด็จของพี่น้องหรือกรณีที่มันมีการปากป่วยท้อป่วยโดยเฉพาะโรคนี้มันจะเป็นในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่ปลายตุลานี่แหละนะมันจะเริ่มมีนะครับก็มาจากแม่งดูดเลือดคือกันแม่งดูดเลือดพวกยุ่งพวกเห็บพวกเขาพวกบัดหรือว่าพวกเหลือบนี่นะคุณผู้ฟังถ้าเป็นหมูโรคท้องร่วงไอวัตกโรคสายพันธุ์แอฟริกาหรือสายพันธุ์อื่นๆที่ส่งผลในสัตว์เลี้ยงของพี่น้องมีการโรคท้องร่วงหรือเป็นโรคผิวหนังนะครับเป็นตุ่มเป็นผดเป็นพื้นนอกจากนั้นก็โรคอื่นๆอีกมากมายตามมารวมไปถึงไก่นะฮะโรคผักโรคคาโรคไขวัดดกหรือว่าจะเป็นโรคระบบหายใจนะครับนี่ก็สามารถที่จะนำไปฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงก็ใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกประเภทของทุกฝั่งท่านที่โทรสั่งนะผมก็มีรายละเอียดวิธีการใช้วิธีการผสมแบบน้ำนะครับนี่ใส่กี่ฝาเจลอนแบบผงกี่ช้อนแกงพร้อมกับน้ำเปล่าน้ำดีนะครับก็มีคำแนะนำให้อ่านเป็นข้อๆรวมไปถึงท่านที่จะนำไปผสมน้ำฉีดพ่นระงับกลิ่นเหม็นในขอกในฟ้ามฉีดลายมัดลายยุ่งแล้วก็ฉีดลงพื้นนะครับรถแก๊สอมเนียกรณีคอกมันอาจจะเปียกจะชื้นแต่มันแข็งสีสภาพไปลองปล่อยเกิดโรคต่างๆในสัตว์เลี้ยงของพี่น้องก็นำจุลซีโปไบติกนี่นะผสมน้ำไปฉีดตามคอกตามฟ้ามรถกินเหม็นปรับสภาพแวดล้อมรถกินอับเหม็นสาบเหม็นกุยเหม็นข้าวฉีดลายมัดลายยุ่งลายเห็บลายเหานะครับฉีดลงพื้นแล้วก็ฉีดไล่ตามคอกตามฟาร์มนี่ได้ท่านผู้ฟังฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์นอกจากจะดูแลสุขภาพสัตว์ก็ดูแลในเรื่องของที่อยู่ก็คือคอกหรือฟาร์มก็ต้องสะอาดบริหารจัดการคอกก็เป็นคอกชีวภาพนะครับกินกับบ่เหม็นกินกับบ่อับหรือว่าพวกแมงทั้งหลายก็บ่มารบกวนงอกควายก็สมบูรณ์แข็งแรงมันอ้วนพี่ตมุตมะปลอดจากการที่เชื้อโรคต่างๆย้อนว่าได้จุดซี่โป้ใบติกติเป็นตัวเสริมเพิ่มจ่ายเพียงชุดนี้ชุดเดียวใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกประเภทใช้ได้หลายอย่างทั้งบำรุงทั้งเป็นการป้องกันทั้งเป็นการฟื้นฟูนะครับก็ครอบจักรวาลเลยล่ะคุณผู้ฟังลงทุนครั้งเดียวคุ้มสุดๆเลยสามารถที่จะนำไปใส่รวมครับยาแพทย์ยาหมอได้นะครับตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ท่านมีตัวนี้แล้วพี่น้องสบายใจท่านสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ทันท่วงทีไม่ต้องไปพึ่งพายาอื่นมีตัวนี้เป็นตัวช่วยสำหรับพี่น้องสั่งไป1ชุดก็ทักว่าได้คุณหมอไว้คอยดูแลฝึกหัดแต่ท่านมีทักษะสามารถช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงซอยแก้ไขได้โดยเฉพาะท่านที่มีง่วงกำลังตองกำลังมั่นบ่อยากให้มันหลูลูกบ่อยากให้มันแทงลูกบ่อยากให้มันลูกมันตายคาท้องอยากให้มันขอดงานนำนมหลายนะครับก็ต้องให้กินเป็นประจำต่อเนื่องเนี่ยรายละเอียดต่างๆคุณผู้ฟังโทรสอบถามเป็นขอเป็นย่างๆไปผมเปิดสายรอท่านตลอด24ชั่วโมงบ่สื่อบ่หาบ่ว่าโทรสอบถามเบิ่งอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ไกลอยู่ไกลโทรปรึกษาพยาบาลหนักท่านสนใจจะนำไปใส่ก็โทรสั่งได้ชุดละ 2,000 บาทนะครับได้จุลซีแบบน้ํา1จลนปริมาณ5ลิตรได้แบบผงอีก2ซอง1กิโลยิงกลางโทรสอบถามได้เด้อสนนราคาบ่ได้ขึ้นนะพี่น้องครับถึงแม้ว่าวัตถุดิบจะกระเตื้องขึ้นค่าขนส่งจะสูงนี่พยาบาลก็แบกรับภาระรวมไปถึงค่าโฟมค่ารังที่จะมาบรรจุส่งให้พี่น้องป้องกันบ่ให้มันกระทบกระแทกป้องกันบ่ให้จะร่อนมันแตกก็ต้องบรรจุให้เกิดความปลอดภัยทุกอย่างล้วนแต่เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นโฟมกับอาเม็ดพลาสติกก็เพิ่มก็ราคาก็สูงขึ้นแต่ว่าพ่อเหยียบบุญนาคก็ยังขายให้ในราคาเดิมพ่อเหยียบบุญนาครับภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับนี่พี่น้องก็โทษสั่งได้ตลอดเลยย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึ่งเด้อ0918280039 0918280039ครับนี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรักเดี๋ยวลืมจากรพินภูไทย

0: กาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรซีขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้แฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต้ามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสุคราโรสมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรตและโครเมียมพิโคลิเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยั่งบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค0918280039แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตทอนั่นนั่นนั่น
1: ไปครับ
2: ค่ะมาสร้างสมาร์ทนาโนหน่อยค่ะ
1: จ้าอาบอกชื่ออะไรแม่ชื่ออะไร
2: ได้ชื่อสนันรังแก้วนะคะ
1: ชื่ออะไรนะ
2: สนันรังแก้ว
1: สนันรังแก้ว
2: ค่ะ
1: บ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร
2: ่เลขที่91
1: หมู่ไหนครับ
2: หมู่3
1: บ้านนะครับบ้านอะไร
2: ตำบลประชันจ้าอำเภอพระพาชัย
1: บุรีรัมย์เนาะบ้านอะไรแม่
2: จ้าแล้วเอากาแฟสัก2กล่องด้วยนะคะไอ้กาแฟนั่นน่ะ
1: กาแฟเก้าดีบ
2: ่จ้าจะทำไม่เป็นไรไหม
1: ฉีดได้ไม่เป็นไรไหมตัดมาแล้วก็ฉีดได้นี่แหละเป็นการฟื้นฟูเป็นการบำรุง
2: จ้าม
1: ันจะได้ออกยอดออกใบรากแข็งแรงแล้วก็ฟื้นฟูสภาพดินด้วยดินจะได้รวดเร็ว
2: ยามันเยอะเลยตัดออก
1: ครับครับได้ไหม
2: แต่ไม่มีน้ำไหนน้ำน้อยนึงอ่ะพึ่งตะพุ่นตกเหมือนกันปล่อย
1: ครับครับครับฉีดได้แม่ดูวิธีใช้ดูวิธีใช้มีฉลากบอกอยู่เป็นฉลากสีขาวอยู่ที่ข้างขวดแล้วก็อยู่ที่ข้างซองนะแม่ใช้ด้วยกันทั้งน้ำและผงแล้วแม่เด้
2: อผสมกันเลยนะใช่สาม
1: ครับผสมกันแม่ผสมกันคุณแม่ใช้ถังนี่ถังกี่ลิตรแม
2: ่20จ้ะ
1: 20เนี่ยถังเคยฉีดเคมีไหม
2: เคยฉีดยาฆ่าหญ้าไอ้นาโนอ่ะ
1: ฉีดนาโนแต่ว่าไม่เคยฉีดพวกยาฆ่าหญ้าไม่เคยฉีดเนาะ
2: ฉีดครั้งนึงแต่ล้างออกแล้วจ้ะ
1: อ๋อถ้างั้นได้คุณแม่ก็ใส่น้ำให้เต็ม20ลิตรแล้วก็ใส่สมนาโนนี่เอาฝาปิดขวดตวงใช้2ฝาเด้อ
2: จ้ะ
1: แล้วก็เอาช้อนตักผงมาอีก3ช้อนเทรวมกันเลย
2: จ
1: ้ะแล้วก็ไปฉีดเนื้อต้นข้าวนั่นแหละฉีดในช่วงเช้าไม่เกินเที่ยงนะครับ
2: จ้ะ
1: เวลามันหมดก็ผสมเหมือนเดิมนั่นแหละแม่ฉีดพอดึงไปได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งให
2: ้จ้ะ
1: 1ชุดก็ 1,000 บาทได้น้ํา2ขวดขวดละ1ลิตรได้ผงอีก1ซองผมแถมให้เด้อซองนึงก็1กิโลนะครับจ่ายแค่ 1,000 บาทเก็บเงินไปทางเบอร์โทรก็เบอร์นี้เนาะแม่เนาะ
2: จ
1: ้
2: า
1: โอเคครับขอบคุณค่ะแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มันเป็นอะไรเป็นปุ้มเป็นพื้นคัน
1: อ๋อเออเนี่ยอ้าวเป็นกี่ตัวล่ะ
3: มันเป็นตัวนึงอยู
1: ่เป็นตัวนึงเนาะ
3: ครับ
1: ตัวแม่แล้วตัวลูกวันน่ะ
3: โตลูกวัน
1: ได้กี่เดือนล่ะ
3: ได้เท่าไหร่ล่ะคือได้อีกวันแล้วมันได้น้องนึงแล้ว
1: อ๋อไม่เป็นไรหรอกเอาท่านนี่หรอกทบทวนชื่อเด
3: ้อครับชื่อกองงานครับ
1: พ่อชื่ออะไรนะ
3: พ่อกองงาน
1: พ่อกองงาน
3: ครับ
1: กองงานใช่ไหม
3: ครับกองงาน
1: กอไก่ออ่างงู
3: งงูไม่หันนอนหนู
1: ไม่หันนอนหนูกองงานนามสกุล
3: สิงห์ชัยภูมิ
4: สิงห์ชัยภูม
3: ิครับ
4: บ้านเลขที่น่ะ
3: บ้านเลขที่43
4: หมู่ที่เท่าไหร
3: ่หมู่9
4: บ้านล่ะ
3: บ้านนาหนองทุ่ม
4: ตำบล
3: ตำบลนาหนองทุ่ม
4: อำเภออ
3: ำเภอแก้งคอ
4: ยังก้อนชัยภูม
3: ิครับ
4: ตอนนี้ได้ฟังรายการให้ไหมเนี่ยทุกวันนี
3: ่ฟังอยู่ครับผมก็ได้ฟังเอาลมม
4: าช่วง
3: ว่าครับ
4: ช่วงสองโมงอ่ะ
3: ครับ
4: นั่นล่ะนั่นล่ะเดี๋ยวส่งให้เบอร์โทรเบอร์นี้เนาะ
3: ครับ
4: โอเคครับขอบคุณครับ
5: ครับ
3: ครับ
6: สั่งปุ๋ยเลยค่ะ
4: เอาจักชุดครับ
6: ชุดละเท่าไหร่คะ
4: ชุดละพันได้สองขวดแบบน้ำแล้วก็แบบผงหนึ่งซองแบบผงนี่แถมให้
6: เอาหนึ่งชุดจ
4: ้
6: ะ
4: แกงซื้อแล้วซื้อหยัง
6: สุชาติบุรณะ
4: ชื่อนางสุชาติบุรณะใช่ไหม
6: นาย
4: สุชาติบุรณะบ้านเลขที
6: ่บ้านเลขที่สอง
4: หมู่ที่
6: หมู่สิบ
4: บ้านล่ะ
6: ตำบลบ้านหนองโย
4: ตำบล
6: คูตัน
4: ตำบลคูตัน
6: จ้ะ
4: อำเภอ
6: กาบเชิง
4: กาบเชิงสุรินทร์รหัสไปรษณีย์หยังกาบเชิง
6: 3210จ้ะ
4: ครับอันใส่เบอร์นี้เนาะ
6: จ้าเบอร์นี้จ
4: ้
6: ะ
4: เดี๋ยวส่งให้ครับ
6: จ้า
4: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: ชื่อหนังชื่อยังชื่อไส
4: ้ชื่อชัยนามสกุลล่ะ
7: กมล
4: บ้านเลขที่มือที่เท่าไร
7: บ้านเลขที่29/2มูสอง
4: บ้านนี้ยัง
7: บ้านสะทอง
4: ตำบล
7: แง่งมุด
4: แง่งมุดอำเภอ
7: ตาเติ้ง
4: กับเชิงสุรินทร์ชุดใหญ่2,000 บาท
7: เบอร์ตั้งเทียนหนึ่งแล้วน้องปัญญาให้มาเทียนหนึ่งแล้ว
4: เป็นเจ้าไหนสุกรเป็นเจ้าไหนงัว
7: นี่อยู่มามันกิน
4: ครับ
7: กินได้เดือนหนึ่งมันขึ้นเลยงัวมันต่อยเนาะ
4: บอกมันเป็นสัตว์เลยบอ
7: กเป็นสัตว์เลยผมแล้วแต่เดือนเดียวตะกอนมันเป็นท้องผูกน้องปัญญามันกินตะกอนมันกินหงายมันเหี่ยวมันโตดปูดตะกอนเหมือนมันกินมันหาย
4: ระบบการย่อยว่าดีมันซอยระบบ
7: กินย่อยหายมันก็ดีขึ้นนะ
4: นั่นแหละมันซอยระบบการย่อยก็เพราะลำไส้มัน
7: มากว่ามันคล่องสิคลอดน่าจะมาบำรุงนมมันเนี่ยท้องเมียอยู
4: ่โอ้ดีใจน้ำ
7: งัวทองกินได้แม่นบ่พ่อใหญ่นี่กินได้ตลอดแม่นบ่น
4: กินได้ตลอดงัวทองงัวมีลูกแล้วก็งัวที่บ่เป็นสงเป็นสันจังได๋เมื่อเนี่ยฉีดตามเมียตามคลองน้ำทำความสะอาดน้ำ
7: ฉีดขาดมากทุกวันก็ฉีดท้องหลอก
4: จ้าดีแล้วล่ะใส่ไปเลยเดี๋ยวส่งให้เด้อ
7: ครับ
4: เบอร์โทร0862632096ก็มือก็ฮอดภายใน3วันนั่นแหละเดี๋ยวส่งให้ถ้ารับอยู่บ้านเด้อ
7: ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: ซื้อพยายหลอด
4: พยายหลอด
8: พยาย
4: หลอดพยายังก่อน
8: พยายหลอด
4: เด้อพยายหลอด
8: แม่นจ้ะ
4: นามสกุลล่ะนามสกุล
8: เปลี่ยนเป็นชื่อพ่อก็ได
4: ้ได้ได้ได้เอาน
8: ายธงชัยชัยสิทธิ์จ้ะ
4: นายธงชัยชัยสิทธิ
8: ์จ้ะ
4: บ้านเลขที่มู่ที่เท่าไหร
8: ่บ้านเลขที่135หมู่9บ้านหนองตาดจ
4: ้
8: ะ
4: ตำบล
8: บ้านยาง
4: บ้านยางเราไปมาเนี่ยเน
8: า
4: ะ
8: แม่นจ้ะ
4: อันนี้ล่อไปใส่นี่ล่ะมาเนี่ยสั่งให้ผู้อื่นดิในน้ำเล่าบ
8: ่สั่งให้เจ้าของจะแบ่งกับพญาน
4: นท์เอาแบ่งคนละเครื่องแม่นบ่
8: แม่นจ้ะ
4: เดี๋ยวส่งให
8: ้จ
4: ้ะใส่เบอร์ผู้ใดล่ะ
8: ใส่เบอร์นี่ก็ได้จ้ะเบอร์ที
4: ่ใช่ก็สาวดีเนาะ
8: จ้ะ
4: 098037825602,000เดี๋ยวส่งให้
0: ครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังพี่น้องเทศบาลเฮาเด้อหลายท่านนะครับก็เอาไปแล้วก็ไปแบ่งกันคนละครึ่งนะฮะก็จะได้แบบน้ำคนละ2ลิตรครึ่งแล้วก็แบบผงคนละซองนะครับจังสี่ก็ได้นะฮะสามารถที่จะโทรบอกโทรแจ้งพยาบุตรดากนะครับหรือว่าท่านสนใจพิธีพันธุ์ไหนก็โทรสั่งกับพยาบุตรดากได้นะฮะ0918280039ช่วงนี้น้ำพาพี่น้องพบพ่อกับทีมงานพยาบุตรนักเพิ่นจะมาบอกนิทานก่อมให้ท่านได้ฟังนะครับในช่วงหัวร่อต่ออายุครับ
9: ช่วงหัวร่อ

0: อดท่ออายุเรื่องนี้ให้ซื้อว่าเอาขี่เห็ดหูบักแมบนี่เป็นหนุ่มไทยครับหน้าตาดีดีครับได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองลาวนครหลวงเวียงจันทน์พุทธะก็เลยไปพอสาวลาวครับเห็นความงามผิวก็เจ้างามหลายครับก็อยากบอกน้ำย้อนความหนุ่มคนโสดย้อนว่าอยากบอกกับผู้สาวนี่ละครับเห็นผู้สาวหนึ่งอย่างมากก็เลยเอิญอันถามผู้สาว
1: ผู้สาวผู้สาวผู้สาวผู้สาวผู้สาว
0: ทางสาวเล่าเพิ่นก็บ่อยากบอกน้ำนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นคนแมบเนาะครับเนาะบ่อยากบอกน้ำแต่ว่าหน้าตาดีเติบได้ไอแมบได้ก็ได้
1: ผู้สาวได้ยินหมอผู้สาวโอ้จะมางามแต่เนาะผู้สาวผู้สาวผู้สาวผู้สาว
0: บักแมบได้เอิญอยู่โดนเติบนะครับเป็นผู้สาวอยากให้ผู้สาวหันมาเฮ็ดจังได๋เขาก็บ่หันมาแต่ไปแต่ว่าบักแมบก็เอิญอยู่หั่นล่ะเอิญหาผู้สาวยังล่ะอยากให้ผู้สาวหันมาว่าซั่นตอ
1: ผู้สาวหันหน้ามานี่แน่โอ้แต่มันเก่าองค์กันเนาะคนงามมันเก่าเนาะองค์กันเนาะหันหน้าไปแน่ผู้สาวผู้สาวผู้สาวคักแต่เนาะ
0: เว้าอยู่หั่นล่ะครับบักแมบก็บ่โอ้อยู่หั่นล่ะครับอยากให้เขาเจ้าหันมาข้าเจ้าก็บ่หันมาจักเถื่อทำท่าบ่ได้ยินเนาะครับเนาะบักแมบก็เลยจมว่า
1: เท้านี่คือท่านายแท้กินไอ้หนุ่มได้ผัวน้ำเขาจักเทือมอนี่ขนาดเข้านมนอปานนี่ก็ยังบ่อยากบอกน้ำเข้าอยู
0: ่อยู่โดนเติบครับบักแมบก็เลยสูญก็เลยเป็นเรื่องเป็นเล่าพร้อมกับห้องไปว่า
1: ห่วยเท้าอันนี้แม่เอาขี่บ่เฮ็ดหูนั่นน่ะคือบ่ได้ยินจักเทือแท
0: ้ทางผู้สาวก็เลยหันหน้ามาพร้อมกับบ่ว่า
2: ห่วยไอ้นี่แม่เจ้าคือว่าจังซี่
0: บักแมบก็เลยตอบด้วยความโมโหไปว่า
1: เว้าจังซี่มันผิดไผมันผู้ไหนไผบ่อยากบอกกับกูมันเก่งมาตีกันรอดแม่แม่มาคนมามาบ้าถูกกับบักแมบนี่มาน
3: ิทานก้อมจบลงไปพร้อมกับเวลาเวลาของรายการจนจอมมั่งเหลือนิดเดียวคุณผู้ฟังเอาจะสีกันแล้วกันเด้อพี่น้องเทพบรรเทานะครับผู้ใดฟังเพลงมันมวนฟังนิทานก้อมสนุกสนุกแล้วนี่อยากจะซอยเบิ้งซอยแง่งพระเยบุญนาคสนับสนุนพระเยบุญนาคสั่งซื้อสินค้าต่างๆตามที่ยนาคนำมาแนะนำอย่าลืมเด้อโทรสั่งได้ว่าสิเป็นสมาร์ทนาโนวิตามินหันสะพือสุดเข้มข้นใส่รวมกับจุลซีชนิดผงจะขีดบำรุงเข่าป้องกันไม่เข่าเกิดโตเฮ็ดให้มันเข่าอาเฮ็ดแต่เข่าออกห่วงห่วงยาวมิดขดกบำรุงเม็ดเข่ามันอวบมันตรงขายได้ราคาดีกว่าเข่าเด้อพี่น้องโทรสั่งเอาหรือจะเป็นการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โทรสั่งจุลซีโพไบโอติกไปยอดสนามในทางได้อ้างหัดเฟื่องกัดหยาคู่กับพวกกำไปเข่าถ้ายังได้กินแล้วก็จะอ้วนจวนสมบูรณ์แข็งแรงนะครับป้องกันว่าเป็นโรคกีตุซีว่าเป็นโรคการสารอาหารง่วงควายกำลังท้องกำลังมั่นกะสมบูรณ์ทั้งแม่และลูกคลอดก็ง่ายถึงเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็นำไปฟื้นฟูได้นะครับเด้อชุดละ 2,000 บาทท่านที่มีการป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นโรคดิสดวงตาว่านรวมไปถึงพี่น้องที่อยากจะบำรุงร่างกายผมก็มีสมุนไพรให้กับพี่น้องนำไปยุบไปกินดูแลสุขภาพเจ้าของอยากได้กาแฟเกาหลีห่อละ145บาทนะครับก็โทรสั่งรวมไปถึงกาแฟสำหรับผู้ชายนะครับก็มีให้โทรสั่งได้ที่091-828-0039นะครับเวลาหมอจ้อยก็คงจะพอกันในโอกาสต่อไปเราพี่น้องครับพอกันไม่อีกทีนึงแต่ว่าช่วงนี้ส่งท้ายพี่น้องได้ฟังเพลงสุดท้ายจบประจบจะว่ากันแล้วพบกันใหม่อีกทีนึงในช่วงหน้าครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะธนกรลุยหาดใหญ่เปิดสัมมนา AI หนุนใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเปิดประตูท่องเที่ยวไทยโดยเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์นายธนกรกล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการท่องเที่ยวสามารถนำมาใช้ในการค้นหาข้อมูลวางแผนการเดินทางและสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเร่งส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่เรื่องราวและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์ครม.อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลและค่าเช่าคลังเก็บวัสดุของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.มีมติอนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2570ถึงปีงบประมาณ2574เพื่อเป็นค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานสาขาต่างประเทศจำนวน5สำนักงานค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพื่อใช้ประจำสำนักงานจำนวน3สำนักงานและค่าเช่าคลังเก็บวัสดุจำนวน2สำนักงานอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี

0: หอมจังทองเอกเอาอะไรไหมข้าดื่มหรือ
1: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงทาวันเปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
0: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
1: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
2: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
5: ไม่จะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบทุกอย่าง

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: จเท็ดดี้จะไปล่ำไปรวยมันจะทั้งไหนคะคือข้อเหลี่ยมหยาบหยาบปั่นคุณนายสวีเดนแทละจ้า
1: เฮ้ยเพราะธรรมดาเด้อจ้าฉันใส่ท่องเทียบโกลักกี้จ้ะ
0: เอาท่องเทียบโกลักกี้คืออย่างเก
1: เอากะท่องโกลักกี้ก็คือท่องสวยราคาบ่แพงเบิ่งเพิ่นๆแยกจากของจริงยากเหมาะสำหรับคนที่อยากมีสไตล์หรูมันบ่สิ้นเปลืองเงินปลอดภัยบ่เสี่ยงโดนจี
0: ้เฮ้ยใส่ไปแกงหน่อยสิบ่ข้อเขียวย่งๆบ่ล่ะจ้า
1: บ่เด้อเธอเคลือบดีทนต่อการใช้งานดีไซน์สวยหรูสายมูต้องมีจ้า
0: ป๊าดท่องเทียบโกลักกี้ว่ะติ
1: แม่นแล้วสนใจสั่งซื้อ0894224444 0894224444
0: เพิ่มสง่าราศีบารมีพองใสเปลี่ยนสไตล์ได้ทุกวันเลือกท่องเทียบคุณภาพดีโกลัก

0: ทยอยากไทยแกนแทนเลือดคือไหลย่ำไทยขอถามแน่
1: ถามเวลา
0: ครับ
1: ที่ไทยอยากกลัวเด็กหน่อยมันเขาน้ำก้อนย่ายย่าต้องไปเข้าไปล้างบ้านถือเสียมไปน้ำแล้วก็ก้นดินเกน
0: ๆมาบ่สั่งบ่กัดย่ายตายเนาะครับ
1: กินได้แต่มันไทยเนี่ยก็ต้องเพชรสังฆาต
0: ครับแล้วคนกี่ปักเฟี้ยงเดียไกลเลือดไหลบ่เศร้า
1: เมียน
0: เบ่งจังได้กับบ่ออกทรมานหลายลังเทียดเบ่งคักๆพุดออกมารวดลิสีดวงโพออกมานำแล้วบัดนี้มาแล้วมันบ่เข้าไปมันโพแล้วมันอักเสบปวดบวมหมอนัดพากะจักสิกาหรือบ่กล้าเอายามาป้ายกระทั่งระคายเครื่องทั้งแสบทั้งเจ็บเอาไปเอามาผ่านไปบ่ถึง2ปีเป็นมะเร็งในลำไส้ได้ตัดลำไส้ใหญ่ถิ่มได้พ่ายถุงขี่ไส้เอวโอ้ยชีวิตมันลำดับมันไปจังซาน
1: โอ้ยชีวิตคนเราต้องพ่ายถุงขี้ไส้เอว
0: บทประพันธ์ของจ่อย
1: ตันสถาบัน
0: เอาว่าอะไรยายเปลี่ยนวะผมสิ
1: ได้อยู
0: ่ยายต้องกันไทยไปเลยกันไทยไปเลยกันไทยบ่ต้องไทยบ่ต้องขี่เรากัดไปให้มันแกนแข็งๆทีเดียวบ่เกิน3เดือนยายเป็นฤาษีดวงเลย
1: โอ้
0: เอาว่าล่ะ
1: ฮะเพราะมันเป็นแต่รุ่นแต่ยามันบ่เป็นแต่ส่วนกันนิดนึงแม่น
2: แม่นล่ะครับพี่น้องปัญหาเรื่องฤาษีดวงบ่แม่นเรื่องล่องเล่นหรือต้องล่องเป็นมีปัญหาทายยากทายแกนหรือเป็นฤาษีดวงระยะที่1หรือระยะสุดท้ายเปิดทางเลือกประสบการณ์ใหม่ให้กับเพชรสังฆาตโดยนุ่มสยามชัยและแม่ใหญ่จอยสนใจสั่งซื้อติดต่อโทร089-422-4444เด้อพี่น้อง
3: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

แผนเดินก่อนลุงฟากูล่าใช่บักลายับมากราบลงไปบนกระเป๋าตุงๆของพ่อของแม่โอ้ยน้อแม่เอ๋ยจักสิว่าความใดบักลาก็ได้เออพ่อกับแม่ละวันเป็นยะว่าหลักหมื่นท่อแม่ตอนนี้เป็นแสนนะครับโทรเข้ามาบึ้มบั้มบึ้มบั้มบึ้มบั้มโดยเฉพาะช่วงเล่นเกมแจกเท่าไรก็ว่าได้นี่แจกประมาณ27กล่องภายในใส่เข้ามาพริบตาซะไปแม่พริบตาเลยนะครับสยามใส่บ่เป็นหยังดอกลูกแล้วว่าซั่นผู้ลางคนก็ดีอยู่เพิ่นว่าอันงวดนี้บ่ได้งวดหน้าก็จะค่อยเอาว่าซั่นลางคนก็ว่าบ่เป็นหยังดอกปวดขาก็ปวดเองว่าซั่นสิซื้อกินเองดอกนักเลี้ยงพ่ออยู่บ่อยากเล่นเกมน้ำมูดอกจังสี่ก็มีลางคนก็โอ้ยหาตำตำตำปวดมือเพิ่นว่าแม่ผมบ่กินตัวตำตับปำปอดกินแต่ตำบักฮวงกินแต่ตำมันปลากินแต่ตำอันทะเลจังซี่ตำโคราชได้อยู่แต่อย่าเอาตำตับตำปอดมาทุลูกบ่อยากกินมันเผ็ดโทยําใดก็บ่ได้คุยกับสยามไส้จักเทียเพิ่นว่าโทยําใดก็บ่ได้จักเทียเอาซี่ต่อไปนี่เดี๋ยวผมสิให้น้องเนี่ยเพิ่นรีดไล่ซื้อให้แต่ละมื้อแต่ก็อ่านบ่เบิดคือเก่าพอมื้อละ700หลังค่าเฮียนพันหลังค่าเฮียนนี่ล่ะครับแม่ของที่มันขายดีหนึ่งมันจะต้องนอกจากคุณภาพมันได้แล้วเนาะแม่เนาะคุณภาพได้ตามที่ดีเจเว้านะตามที่โฆษณาน่ะนะแล้วก็สองมีคนมายืนยันการันตีผมว่าอีแม่เสียผมนี่บ่ท้อใดดอกแต่ว่าคนย่ายอยู่บ้านอันพูดหน้าเกี่ยวมาเว้าย่ายสีขอละพุ่นมาว่าย่ายอำเภอชุมแพรเราคือยืนยันคักแท้สูเสียผู้เฒ่าน้ำกันนี่แล้วมันจะค่อยมั่นใจนี่คือเขาเรียกว่าเสียงตอบรับจากผู้ใช้และกระสุดท้ายแม่ผมไล่เบิ่งแล้วสินค้าของผมกาแฟตัวนี้หนึ่งมันมีคอลลาเจนอันนี้แม่นอยู่ดอกร่างกายของคนเฒ่านี่เฒ่าไปหลายนี่ผลิตได้หน่อยลงอีหลีมันต้องหาเติมอันใดที่มันผลิตบ่ได้นะครับเขาเอิ้นว่าคุณภาพเนาะแม่เนาะแม่นบ่ครับอันที่2คือเรื่องเล่าของความปลอดภัยแม่ครับผมสิเว้าฟังเด้อแม่กินกาแฟดำแม่ก็ปลอดภัยแม่กินกาแฟกล่องละ300 400แม่อาจจะหาความปลอดภัยได้บ่ยากเพราะว่าสินค้าทุกตัวมีอย.ทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะครับเนาะอันที่3คือราคาอันแรกคือคุณภาพอันที่2ความปลอดภัยอันที่3ราคาสิ่งที่แม่จะหาบ่ได้และก็หาได้ยากที่สุดคือราคาที่มันสมดุลกับธรรมชาติของการกินกาแฟราคานี้เพราะแม่ครับแม่ฮู้ว่ารถเบนซ์กับแพงต่างเบนซ์ได้แม่คันละ 3-4 ล้านนะครับรถกระบะคันละ 4-5 แสนกับต่างรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์นะครับอีแม่ผู้ลังคนไปได้มอเตอร์ไซค์มาเขาทราบว่าได้หลายหลายคุ้มค่าหลายขั้นละหาหมื่นมันก็เป็นราคามอเตอร์ไซค์นะครับแม่เพราะฉะนั้นแล้วเอาจังสี่ซาขันแม่ซื้อของอันนี้อย่าว่าหักไม่สอนขวนเด้อให้แม่กินเอียงก็แล้วแต่ที่มันถือกับเจ้าของนะครับขันเฮาบ่อยากล่องผิดล่องถือผิดหวังมาหลายเฮาก็ถามพี่ถามน้องก็จังเป็นนวดอยู่บ้านดุงนั่นล่ะเห็นอีแม่บ้านดุงบีบเส้นหมอนวดหลังเที่ยงที่รีเอาเจ้ากินยังย่ายจังเสียก็ถามคนที่เขาเจ้าล่องผิดล่องถูกมาก่อนเขาสิบ่ได้ไปเสียเวลาเขาเรียกว่าการที่จะถามคนอื่นขอแนะนำจากคนอื่นมันเสียให้เฮานี่บ่เสียเวลาแล้วยังบ่พอมันเฮ็ดให้เฮานี่นะครับเนาะได้บ่เสียเงินพร้อมนะแม่ครับผมแม่ครับกาแฟบักลาผมยืนยันให้แม่3อย่างนี่แน่นอนนะครับแลกกับบ่เกินจริงพร้อม1คือของลูกบ่มีน้ำตาลและบ่มีไขมันท่านเป็นครีมเทียมอันนี้สบายใจผู้เฒ่าในเส้นเลือดมันสิปอได้แม่อายุหลายอ่ะหนังหยาบบ่แพ้ได้ใหญ่เจ้าแต่ว่าเส้นเลือดภายในเจ้านี่แตกง่ายที่สุดคันนั้นสังเกตรถไปเบิ่งรถอยู่โรงพยาบาลนี่ลูกหลานแก่ไปตั้งแต่ตี5พุ่นนะครับเสียข้อพ่วงกับพระท่านเนถอดสินก็มีแต่น้ำหมากเอ้ยยายคือบ่เปลี่ยนสุดเอ้ยยายก็บ่ได้คิดว่าสิได้มาบุญกฐินยามมื้อเช้าตี5 มาโรงพยาบาลยามมื้อเช้าตี4นี่ล่ะครับสร้อยน้อยปานใดลูกเคยหลานเคยเขาก็แก่ออกมานะครับอุ้มออกมาใส่รถรอพ่อสตอมตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วเรียนเขาชุมแพนะครับหาขวนก็ได้อันอบต.เอ้ยท่านนายกเปลี่ยนอันเปลี่ยนใหม่แน่เสียงอันเสียงอันไหนบอสรถอันมาแก่คนเส้นเลือดในสมองตีบก็ได้โอ้ยว่าสั่นมันว่าจังใดตายแล้วตายแล้วตายแล้ว โอ้ยมันเริ่มปากเบี้ยวตั้งแต่ขึ้นรถมันตัวนี่ว่าสั่นเนาะแม่นอยู่ดอกอันเอาซุ้มนั่นเปียงซุ้มมาเร็วๆนะแม่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยเรียนจันมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะครับพอไปฮอดปั๊บเรียบร้อยแล้วรถพยาบาลแก้ไปก่อนแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
โอ้ยบ่เป็นบ่เป็นทานเนาะแม่เนาะเอาดูแลเจ้าของไว้อย่าให้มันไปเส้นเลือดในสมองตีบผมสิเว้าฟังว่าผู้เฒ่าบ้านเฮานี่ลังคนนี่นักเลงเด้นักเลงกูเกิดก่อนมัน10ปีเพิ่นตั้วสยามไส้กูเกิดก่อนมัน40ปีเพิ่นตั้วเจ้าสิไปเสียหยังน้ำมนต์มันข่อยกินที่วันนี้ข่อยกินพวกซ่อง5บาทนี่ข่อยกินมาตั้งแต่ข่อยบ่ทันได้กับเจ้าหุ่นใหญ่ว่าได้เพิ่นบอกเมียเพิ่นน่ะเออบ่เห็นมันเป็นหยังว่าซั่นแม่นครับคิมเทียมพวกเนี่ยมันจะค่อยไปสะสมแต่พอมันสิไปน้ำขานี่มันสิไปลี่อยู่น้ำไปลี่อยู่น้ำหมองละเล็กน้อยแม่ๆครับเออนั่นละคือจังท่อประปาที่ฉีไข่น้ำอัน6เดือน7เดือนเฮาสูบน้ำใส่ก้าใส่เข่าเนี่ยมันสิเป็นฉีตะลืนตอนออกมาจากกูบ้านเฮาใหม่บ่เปลี่ยนเด้เออตอนออกมาจากกูบ้านเฮาใหม่บ่เปลี่ยนพออยู่ไปสักระยะนึงฉีตะลืนเริ่มเกาะเริ่มหยังไปเรื่อยเฮาก็สู้ไปบ่ล่างบ่ซวยบ่ทันโดนครับพ่ออัดบัดนี้น้ำบ่เดินได้บ่ได้เครื่องรถไถสูบน้ำตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกคือจังหัวใจเฮาเนี่ยมันปั๊มเลือดบ่เดินบัดนี้นะลังเทียกับไปอยู่น้ำสมองกับเส้นเลือดในสมองตีบเพราะว่าเลือดบ่ไปเลี้ยงหัวสมองลังเทียบ่รุ่นหัวใจล้มเหลวเพราะว่ามันไปอุดตันหัวใจนะอันนี้ลดนะลงเลยเด้อแพ้ลดนะลงเลยยี่ห้อใดก็กินรสกาแฟว่าแต่ใหญ่มันเป็นใหญ่มันมีไขมันท่านนะครับน้ำตาลคือกันสะสมนะครับไปหาหมอเบิ่งได้ล่ะคันเป็นบ่หวานนั่นน่ะปีแรกตัดนิ้วโป้เพิ่นก็เอ้ยสังหัวมันธรรมดาบ่มีผู้ใดอันที่บ่ตัดดอกคันว่าเป็นบ่หวานปีต่อมาตัดหัวเข่าเริ่มหนาลาแล้วบัดนี้เท้าข่อยสิย่างจังใดเพิ่นว่าหมอก็บอกว่าเอ้ยถ้ามันเปื่อยตรงไหนหมอก็ต้องตัดไปล่ะยายว่าซั่นปีที่4ตัดแอวโอ้เป็นบ่หวานน่ะเอ้ยปีที่4ตัดแอวนะครับเป็นบ่หวาน5ปีปีสุดท้ายหมอตัดข้อเลยเวลาไปหาหมอโรงพยาบาลลูกไส้อุ้มมาว่างโปะลงคือจังลูกบอลนี่ไหมอ้าวขอเชิญคุณพ่อสายยันว่าสันยางมากนะครับเนาะลูกไส้อุ้มหัวลูกพ่อว่างโปะรถอ้าวว่าสันตาโอ้เหลือแต่หัวเนาะปีนี้ว่าสันอันนี้เว้าให้เห็นภาพนะครับมักบ่ล่ะพ่อบ่หวานเปื่อยหมดได้ตัดหมดหันบ่มักแม่นบ่ครับเพราะฉะนั้นแหละก็ต้องดูแลเจ้าของได้พ่อเด้อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดครับพ่อเลือกกาแฟคันเอาแบบปลอดภัยได้ประโยชน์และกะสุขภาพกระเป๋าสตางค์ก็ดีนําเงินก็อยากประหยัดนะครับเออสุขภาพก็อยากดีเฮ็ดจังได๋ล่ะสยามไส้บัตรที่นี่เลือกกาแฟฮ้อมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนเอาจังซี่ซะไปแม่บังใดนี่ลูกเต้าเนี่ยเล่นเกมก็มีแต่เล่นเกมเล่นเกมผู้ทาที่จะประมูลก็บ่ทันได้ประมูลน้ำมูอยู่ว่าซั่นผู้ทากินฟรีนักร้องเสียงดีสาวซาสารพันกับว่าท่านได้ขึ้นห้านอยู่ว่าสั้นจบเพลงนี้ขออนุญาตผู้อยากร้องเพลงแลกกาแฟอยากร้องเพลงแลกกาแฟนะครับผู้ใดที่อยากร้องเพลงแลกกาแฟเด้อแม่เด้อหรือผู้ใดอยากตอบปัญหาคำถามบักลาสยามไส้มื้อนี้บ่ยากนะครับกะจะคอยทั่วมาเล่นกับลูกกับหลานก็แล้วกันโฆษณาบ่ต้องโฆษณาหลายดอกเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วกะคุณพ่อคุณแม่นั่นล่ะต้องตัดสินด้วยตัวเองปุ๋ยดีบ่ดีอย่าไปหาให้ขั้วโศกย่องทะให้ต้นไม้มันตัดสินโลดแม่นบ่แม่สิบปากว่าจังได๋สิทอตาถึงเนาะเออตาเห็นเนาะสิบตาเห็นจังได๋สิทอมือค่ำเซฟมือค่ำจังได๋สิทอเอาเข้าปากแม่นบ่เพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการลูกเต้าละกะตัดสินใจด้วยการซื้อไปกินเบิงเงินบ่หลายอย่าไปซื้อหลายแม่เศรษฐกิจบ่ดีเงินบ่หลายอย่าไปซื้อหลายนะครับเอาไปล่องไปจาก2กล่องเอาล่อง4กล่องคันอยากได้น้ำมันนวดอยากได้สบู่ก็ได้4กล่อง580บ่แม่นกล่องเดียวเด้อแม่เว้าอยู่เนี่ย4กล่องเด้อยายเด้อ4กล่องเด้อเอาครีมนวดเอามาให้หยังเอาปวดก็ต้องดูแลภายนอกเด้หมอได้มันสวดมันปวดมันตึงก็ได้นวดรูปเล่นไปตั้วเนื้อหน้านูซึมดีจังหยังเนี่ยมองได้มันมึนมันซ่ามื้อนั่นน่ะ

0: ลังเทียลังข้าวสาวซาสารพันแดงคิดแต่ก่อนผมก็คิดฮอดอีแม่ออกพันสาแฮดอกไม้เข้าพันสาแฮมาล่าแม่ครับประเภทนี้ไทยแต่ละปีแต่ละช่วงมันก็สิมีหลายอย่างเนาะจังสงกรานต์ลอยกระทงตักบาตรเทโวแม่นบ่แม่เวียนเทียนทอดกฐินทอดผ้าป่านะครับแห่เทียนเข้าพรรษาบุงบั้งไฟผีตาขนแห่นางแมวบุญเข้าสากตักบาตรดอกไม้อุ้มพาล่วงน้ำนะครับล้วนแล้วแต่เป็นบุญที่หลายผู้หลายคนผ่านมาหลายผู้หลายคนก็ได้เฮ็ดได้ทำมาแล้วนะครับเอ้าจังไดก็แล้วแต่บักลาสยามไส้สิถามอีพ่ออีแม่นี่ละ1ประเภทนี้ไทย2ผักที่กินดิบได้ผักและผลไม้ที่กินดิบได้ถามยังไงจังสิละแม่จ๋าคันผู้ใดตอบได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรหาลูกโลดตอนนี้เลยนะครับ043009กด83ตัวสยามไส้แม่ว่าสิสั่งกาแฟแบบได้ของแถมนี่แม่ต้องเอาแบบได้ลูกแม่ครับคันแม่อยากได้ของแถมให้แม่เอาแบบ4กล่องเด้อ4กล่อง580 4กล่อง580นะครับอีแม่จะได้ทั้งน้ำมันนวดครีมนวดเนื้อหน้าโน่2อีแม่จะได้สบู่ไปนวดไปถูเป็นสบู่สมุนไพรตัวยายนะครับอันที่3กาแฟทันชัยเอาไปอีพ่อกินอีแม่บ่ต้องกินแม่แม่นอนอยู่ซื่อๆเรากับมาควักส่วนสิควักตี1ตี2ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เรากินกาแฟเด้อนะครับคันเรามาควักตี2แสดงว่าประมาณตี1 45พ่อใหญ่5นี่ไปลอยกินกาแฟแล้วสิล่ะเอออันละกะอันที่3เป็นโกโก้โกโก้เชอร์ริตสำหรับคนที่บ่กินกาแฟแต่อยากได้ประโยชน์แบบคอลลาเจนอยากได้ประโยชน์แบบกาแฟฮอมคอฟฟี่ก็เอาไปได้แถมให้คือกันครับแม่สวัสดีครับหนุ่มสยามชัยครับผมสวัสดีครับได้ยินผมเว้าบ่ครับ
1: ได้ยินอยู่จ้า
0: จ้าแม่โอ้ยจ้าแม่นคักเนาะถ้าจะลูกห้องใช่กัน
1: เอออีแม่ไงก็แพ้แบบว่าประมูลนะนะบ่จะบ่
0: บ่ทันได้ประมูลอยู่ตอนนี้กำลังตอบปัญหาอยู่กำลังตอบปัญหาแลกรางวัลกันอยู่จ้าแม่อีแม่อยากได้ประมูลติแม่
1: แม่อยากได้ประมูล
0: โอ้จ้าจ้าอีกจักหน่อยเด้อแม่เด้อประมาณตอนนี้นาทีที่เอาแม่อีกประมาณ10นาทีไปได้บ่อีก10นาทีประมูลเลยเนาะจ้าเอาโอ้อยากประมูลผัดใบอีกแล้วนี่ก็ได้ลังเทียบแผนกจัดข้อมูลกันเลยบ่ตรงกันได้บาทนี่พ่อครับแม่ครับมื้อนี้เฮาประมูล DLC นําบ่ DLC บ่2กล่องปกติเท่าไหร่ล่ะ2กล่อง500เริ่มต้นที่100นึงคือกัน DLC ยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยจดเป็นทะเบียนยาแก้ปวดเมื่อยครับแม่จ๋า DLC ครับถามว่าเป็นหยังจะต้องกิน DLC กันย้อนมันปวดขานี่แล้วถามว่าเป็นยังต้องกิน DLC มันมึนซ่าแล้วครับมึนซ่าน้ำปลายนิ้วเกี่ยวกินตีนแล้วเป็นยังต้องกิน DLC สยามไส้ลูกกลางค่ำกลางคืนห่อนวูบวูบวับวับลูกย่อกับบ่สะดวกเดินเหินกับบ่สบายตัวนี่แหละครับจะค่อยได้กิน DLC ก็ได้เนาะหวัดดีครับนุ่มสยามไช่ครับ
1: จ้า
0: แม่จ๋าโอ
1: ้ใช่บ่จ้า
0: คักเนาะคักเนาะหรือว่ามันหรือว่าคิดฮอดจะบ่าวอุดรเอ้ยละคักหลายอีแม่นั่น
1: แม่ท้อ88เทียแล้วมาเลยรักจะเกลือ
0: ว้ายแสดงว่าความพยายามและกะบุญสัมพันธ์ระหว่างแม่ลำพวนกับลูกนี่มันยังอยู
1: ่พยายามว่าจะเอากาแฟประมูลอันก็บ่ได
0: ้ครับแม่ครับแม่ครับ
1: เลยอันนี้คือแม่ตอบปัญหาบ่นี
0: ่ตอบบ่ล่ะตอบบ่ตอบบ่มีคำถามอยู่2อันหนึ่งให้บอกชื่อบุญบุญบ้านเฮานี่มีบุญอีหยังให้แม่บอกกับอันที่2ให้บอกชื่อผักและผลไม้ที่กินดิบได้มาเลือกเอาอันนึงเอาอันไหนครับมิดจัดแม่เอาโลแม่ครับโอ้ตายตายตายเอ้าเอาพ่อเป็นยังพ่อเป็นยังนะครับแม่หลายอยู่ดอกผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งมาเด้อแม่เด้อผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งมาเด้อพ่อเด้อ043009888 043009กด83ตัวแม่ตอนนี้ผมเปิดเบอร์เพิ่มอีก2เบอร์เด้อนั่นหมายถึงว่าพ่อกับแม่โทรหาผมได้อีก2เบอร์คือเบอร์มือถือผมนี่ละ089422 089422แล้วก็กด4อีก4โตแล้วก็อีกเบอร์นึงคือ095383545โต095383545โตครับสวัสดีครับสยามใช้ครับ
1: แล้วเนี่ย
0: อ่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่จ๋าว่าไงแม่โอ้อยากไทยปัญหาเนาะแม่เนาะแม่ครับให้แม่ตอบชื่อแม่สิเอายี่ห้อรถหรือว่าสิเอาซื้อผักผลไม้ที่กินได้แม่เอาอันไหน
1: เอาบุญซะไป
0: เอาบุญซะไปเอ้ยแสดงว่าเป็นคุณแม่สายบุญของบักลาตะนี่มานี่เนาะคักหลายแม่เอาบุญมาจากสิบอย่างด้วยแม่บุญบ้านเฮานี่บุญบ้านเฮานี่บุญบ้านเฮามันจะต้องยิ่งใหญ่นี่นะบุญมาจากสิบอันด้วยแม่บุญอย่างแน่นึง
1: หนึ่งบ
0: ุ
1: ญพ
0: ระ
1: เวท
0: บุญพระเวทพังเทศมัดสีสอง
1: บุญบุญพระเวทบุญกระถินบุญ
0: สาม
1: บุญยังบัด
0: เอาบุญกระถินแล้วแม่เอาสามบุญยังแม
1: ่บุญยังมาวัน
0: พระเวทกระ
1: บุญบุญพระเวทกินบุญข้าวสาก
0: บุญข้าวสากสีแม่ซีแม่
1: บุญออกพรรษา
0: ออกพรรษาฮะ
1: บ้านนี้บุญยังลำบากบุญยังนะเอายังอีกหน้าบ้านจำบ่ได
0: ้โอ้จำบ่ได้ก็บ่ได้แล้วเนาะแม่เอาน้ำหดกันได้ไหม
1: โอ้บุญสงการ
0: อัดหก
1: บุญสงการ
0: ครับแม่เอาหกแล้วเจ็ดแม่เจ็ด
1: บ
0: ุ
1: ญ
0: บังไฟเอา8แม่8แม่เอาครับ
1: บุญออกพรรษาบ
0: ่ออกพรรษาแล้วก็9เอาอันสุดท้ายแม่อันสุดท้าย
1: บันบุญยังฮะ
0: บันเพ็ญละเดือน12น้ำในคลองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงและสนุกกัน
1: บุญสงการ
0: ว้าสงการเอาแล้วสงการเอาแล้วเราทั้งหลายชายหญิงและสนุกกันจริงวัน
1: บุญบังไฟ
0: บุญบังไฟเอาแล้ว
1: ไล่กระทง
0: โอเคโอ้ยเจ๋วเลยแม่จ้าจ้าจ้าแม่ถูกต้องครับแม่ได้ครบเลยครับแม่ครับอืม
1: สวัสดีจ้า
0: ดีใจบ่ดีใจบ่อืมดีใจบ่ได้กับคือเก่งแท้อายุจักปีแล้วสมองคือไหลคือเรือนแท้อายุจักปีแล้ว
1: 63
0: โอ้คักจะว่าแม่นอีแม่น้อยบ่เนี่ยแม่นอีน้อยแม่น้อยบ้านไข่บ่เนี่ยใช้บ้านบ่เออคือสิบ่กิน
1: แม่น้อยใช้บ้านจ้ะ
0: มากินดีแท้กาแฟมาสั่งซาสู่ซาสายสั่งต่อเนื่องสั่งบ่ขาดช่วงขาดตอนเด้มันกินดีปานนั้นติฮะ
1: มันดีแล้วจ้ะ
0: แต
1: ่อันไปโรงพยาบาลบ่หวานสลดแต่แกได้บ่คนรอด
0: ติแม่อ๋อไปตรวจล่าสุดโดนปะได้แล้วโดนปะได้แล้วตรวจล่าสุดอ่ะ
1: โดนเหรอดิ
0: ติอ๋อจ่ายายน้อย
1: โดนแล้วมันสิยีเสียตัวมานี่สิไปเสกไม่นี่บ่น
0: ั่นโอ้คันน้ําตาลเที่ยงที่ลี่ดีใจบ่บัดเนี่ยเฮ้ยอ่อนซันอีแม่น้อยเอาอีจักคนซะไปแม่ไปแจกให้พ่อให้แม่บ้านเฮาเป็นสีสันของรายการนะครับเนี่ยจ๋าพ่อครับคักหลายนั่นเห็นบ่เห็นมาแล้วโอ้ยแม่สวัสดีจ้าแม่จ๋า
1: เฮาตอเฮาตอเงินแม่สิเบิดเฮาตอ
0: ให้ลูก
1: ติดต่อปัญหา
0: เอาให้คุณแม่บอกยี่ห้อรถมา10ยี่ห้อบอกยี่ห้อรถมา10ยี่ห้อเอา
1: ไปเอาแล้วอื่นบ่ได้สิลูกล่ะแม่ตอนน
0: ั้
1: น
0: แ
1: ต่นิสันอย่างเด
0: ีย
1: วใส่แต่น
0: ิ
1: ส
0: ันโอ้ใส่แต่นิสันเนาะแม่
1: เอาผักผลไม
0: ้ให้คุณแม่บอกชื่อผักผลไม้มา10ชนิดอ่ะ1
1: จ้าๆ
0: ๆ1
1: เริ่มไป
0: อ่ะเริ่มแล้วจ้าแม่จ๋าอ่ะเริ่มแล้ว1
1: ผักกะลาผักกะหน้า1ผักกะหน้า
0: 2
1: ผักกาดขาว
0: 3
1: กะหล่ำปี
0: โอ้สี่
1: กวางตุ้ง
0: ห้า
1: ผักบุ้งจีน
0: หก
1: ผักบุ้งยอด
0: โอ้คุณมามักผักบุ้งเป็นตาลว่ามันกระต่าย
1: เจ็ดผักชีลาว
0: เดี๋ยวแม่คนหรือกระต่ายอย่างเนี้ยมันคือซุ่งหูจักผักดีแท้ยันน่ะฮะแม่คุยกับคนบ่หรือคุยกับกระต่าย
1: เอาแปด
0: แล้วครับแม่9ครับแม่
1: ผ
0: ัก
1: ก
0: ัน
1: เจียน
0: อ่ะ10อันสุดท้ายจ้ะแม่จ๋า
1: ผักกันสลัด
0: โอ้ สเดี๋ยวถามอีดีเป็นเจ้าของสวนผักหรือว่าเป็นคนมากินผักแม่
1: แม่
0: ข
1: ายผักแม่ลูกหลานแม่ขายผักแม่ลูก
0: สยามใช้สัมภารถึงมองคัดแล้วสัมภารถึงมองคัดแล้วโอ้ยกับสมพอโออีแม่ขายผักดีครับแม่พอได้กินได้ใส่เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ไอ้ผักไอ้ผลไม้
0: จะลู
1: กหลานโอ้ยๆลูกใต้กกเนี่ยสยามใต้ลูกใต้กกอันดอนลูกใต้หลานแม่เด้อนะ
0: สาธุขอบคุณหลายๆเด้อแม่ที่ให้ลูกเป็นลูกเป็นหลานเด้อแม่เด้ออย่าถิ่มกันเด้อแท้เฮา
1: สยามใต้เบิด8ฟองเด้อแต่ว่าพ่อไปข้าวยังบ่ได้รับจักเตียแม่ก็เลยบ่ซื้ออ
0: ันสั่งกับเบาอุดรก็ได้สั่งกับลูกไซก็ได้ได้น้ำกันเบิดอยู่น้ำกันครับแม่ครับ
1: สั่งเบาอุดรกับซอยอยู่
0: ครับ
1: อุดรกับซอย
0: ครับ
1: แม่อยากซอยสยามใช่นะคือเบามวนคือเบาตลกดีสะดอกว่า
0: เอ้ยมาแม่พูดอยากได้ของฟรีบ่อย่ามาฝากหวานเด้อเฮ้ยแม่อันตื่นไปขายผักนี่ตื่นจากเดือกปันใดแม่ตื่นไปขายผักตื่นเดือกบ่
1: แม่ตื่นต
0: ี
1: สองค
0: ือ
1: เม
0: ื่อ
1: จะล
0: ู
1: กหล
0: านอ๋อเอาบ่เมื่อยบ่ล่าสิแม่สิบโมงคือบ่หลับบ่นอนคือ
1: บ่ได้ล่ะบ่เมียเขากับช่วงแม่อยู่เด้
0: อแม่นอีแม่
1: ดอนแม่ก็ใส่บริการสยามใช้แม่ก็ใส่บริการกินผสมประเสริฐกันบ่มีปัญหาได้ล่ะลูก
0: กินกาแฟ
1: ดีได้ล่ะลูกหลาน
0: กินกาแฟลูกหรือกินมือบังไฟอย่านะมาดีดคักดีดแน่คือห่าวดงดงแท้จังได๋คนได้แม
1: ่เอาห่าวดีบ่มีไอเด้อลูกใต้แม่ผู้อยู่นั่นแม่ว่าแม่ปอดเจ้ากะดีหลอดเสียงเจ้ากะดีหน้าตาเจ้ากะแจ่มใสเจ้าบ่ตายยาย
0: ว่าจะแม่บอกอันแม่บอกของแม่บอกของสิเด้อกูบ่เฝ้าดอกกูเป็นคนใจเย็นผู้ใดเฝ้าเห็นไปก้อนโลดแม่บ่ไปง่ายดอกกูสิอยู่น้ำสูอีกหลายปีว่าสันสูนั่นเบิ่งจะของไงมันดีเพียงว่าสัน
1: จ้ามันจะแซวแม่
0: จ้
1: าที่ไปง่ายกรุงเทพแม่อยู่ผู้เดียวในบ่ว่าสันได้เพียงสันดอก
0: ลูกไส้มีลูกไส้โกกับลูกไส้หลาอยู่เนาะแม่เนาะแม่นว่า
1: เอาลูกใต้กกับสยามใส่ลูกใต้หลากับเบ้าอุดรเด้อลูก
0: แม่ครับขอบคุณแม่เดี๋ยวจะค่อยว่ากันเนาะแม่เนาะจ้ะจ้ะ
1: ว่าแม่สิซื้อน้ำสองกล่องแม
0: ่เอาก็ได้เป็น3ล้วนแล้วครับจ่ายแค่290ได้น่ะเออกลุ่มเดือนพอดีกลุ่มเดือนพอดีกลุ่มเดือนเดือนหน้าพ่อกันเด้อแม่เด้อเดือนหน้ามาอีกเด้อจ้ะส่งมือนี่มืออื่นได้ครับแม่ส่งมือนี่มืออื่นได้โอ้กุ้มเดือนนี่บ่ยากตัวสันใจเท่าใดคันสมมุติว่าบ่ได้เล่นเกมเนาะจ่าย435บาทแม่จ่าย435บาทได้กินกุ้มเดือนจ่าย435บาทได้กินกุ้มเดือนได้นี่หวัดดีครับหนุ่มสยามไซครับฮัลโหลแม่
1: ว่าจังได๋เว้ยกับสยามไซ
0: นี่แม่ลูกกําลังเว้าแม่จะไปฟังวิทยุได้เว้าไปยับยับอย่าวางหูผมได้อย่าวางหูผมนะผมกําลังเว้าอยู่แม่แม่ฟังลูกกําลังเว้าอยู่เนี่ย
1: จ้า
0: แม่
1: สยามจ้า
0: จ้ะแม่ลองแม่ย่างไปปิดวิทยุด้วยย่างไปปิดวิทยุด้วย
1: ไหนเนาะสยามไซเอ้
0: ยแม่มีอย่างให้ลูกรับไซครับว่าเพิ่นก็น่า
1: จ้าสยามไซเหรอ
0: แม่อัน
1: ว่ากับสยามใช่เนาะ
0: ครับ
1: สิให้ร้องเพลงแรกออกกาแฟเดี๋ยวจะนั่งแดนจินจะได้จ
0: ิน
1: จะได
0: ้
1: ก็เด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี้โอ้บ่เป็นตาร้องดอกฟังเบิ่งเสียงมันแหบคือสิริพรอภัยพงษ์โพดยันบ่ม่วนวะ
1: บ่แหละอยู่เว้ย
0: สิร้องเพลงหยังสิร้องเพลงหยังเงินมั่นใจเจ้าของปันใด
1: ย
0: ะน่ะ
1: เพลงหยังก็จะร้องเพลงใดร้องเพลงร้องได้นั่นล่ะ
0: คันบ่ได้คันบ่ได้กาแฟคันเสียงบ่พานนี่สิเอายายาทาขี้กากให้เด้
1: เว้ย
0: แ
1: ต่ไม่ยังบอกกี่กากเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยแต่ก่อนนี่ประกวด
1: เพลงทีหน้าเริ่มทุ่งให้ฟังน
0: ี่ไอ้เนี่ยโอ้ปานนั่นที่แม่จะเนี่ย
1: โอ้ยแต่ปานนั่นแล้ว
0: เอาลองเบิ่งดูมันเป็น
1: ร่ำเก่าได้นี่นะ
0: อันเนี้ยคณะหยังคณะบัวริมบึงบอกกันสัตว์บัวริมบึง
1: โอ้ยก็บ่คณะหยังล่ะคณะท้องใบสามัคคีนี่ล่ะบ้านใต้งามนี่ล่ะลูก
0: โอ้แม่จังได๋กะคันแม่นออกพรรษาลาพระเจ้ากันลูกเกี่ยวเข้ามาทั้งปีน่ะเด้อสิให้จัก2ถุงปุ๋ยดอกใจใจลูกนะว่าอยากฟังดอกแต่ว่ามีแฟนเพลงเขาเจ้าถามฟังหลายคนอยู่เขาเจ้าอยากฟังเบิ่งกันนะบ่เป็นตามวนให้เว้ยโอ้ยหมอลำพี่น้องเอ้ยมาฟังกันหมอลำบ้านหน้าบกเฟียงเด้อมาฟังหมอลำน้องบวนลำ
1: พูดบ่แม่นหน้าบกเฟียงเด้อบ้านใช่งามเด้อ
0: โอ้ตำบลหน้าบกเฟียงบ่ได้ลูกหรือไปเออจับ
1: ตำบลลำโตบ้านใช่งามนี่ล่ะลูก
0: เอาแม่บุญสู้เอาพี่น้องเอ้ยนางเอกสาวเจ้าบวชบาทนะครับเพิ่นสิมาออกจาตันจ๋าว่าต่อผู้ฟังบุญสู้เพชรหนองบัวลำพูเซินสะละลา
1: แ าว่าบานนี
0: ่อาจารย
1: ์
0: ฉันแนทฉันแนทแจ๊แน่แน่แน่แน่แน่แจ๊แน่แต่แน่แต่แน
1: ่เอาว่าได้ไป
0: ได้แล้ว
1: ช
0: อมแล้ว
1: เออได้เด้เอาแท้เด
0: ้โอ้ยน้อง
1: ลืมทุพันปีนั้นมาลืมสาวทุ่งปีไปอยู่กรุงทิ้งทุ่งลืมไทยทิ้งบางปีลืมสัญญาลืมทบหน้าที่เคยถักทางทิ้งน้องเดียวดายอ้างว้างคงไปลงทางสวรรค์เมืองกรุงนี่มาจากป้านนาป้าใจเศร้าน้องคอยเฝ้าอาวรนอนสะดุ้งไปลงสาวเมืองฟ้าลงน้ำกรุงบ้านทุ่งไรนาป้าเดียวได้ยืมลงรักเคยพักพิงอิงกันเอยหลงลืมเลยไม่มาน่าใจหายลืมสาวนุ่งถุงสิ้นแน่นกลิ่นสบายดูหรือใจ

ใจจึงเปลี่ยนใจง่ายได้เร็วจริงทำเลี้ยงหลอกเจ้าเจ้าหัวใจอย่าทิ้งนะลืมน้องให้มองมนชื่นพี่ทนใจน้องคงมองแย่กลับเถิดนะเจ้าบ้านนา

0: ังคอยโอเคไหม
1: แต่แดแดแดแดมตรึงป๊าดมาคือแม่ครับอันแล้วคิดฮอดเนาะคิดฮอดผู้สาวคิดฮอดผู้บ่าวเวลามันบ่ได้อยู่ไกลกันแล้วถ่าอยู่ทงไห้ทงหน้าเดี๋ยวเบิ่งหัวเบิ่งสวนคิดฮอดเขาเนาะแม่เน
0: า
1: ะ
0: เขียนมาติดต่อเขียนจมอขึ้นมาบนเวทีถ้าหากละแพอีหลีขึ้นมาบนเวทีของน้องได้เลยได้เลยไรสิมาเป็นเคยพ่อแม่นั่งข้างบ้าน
1: เบ้ยคือกักแต่ว่าอีแม
0: ่
1: สุดยอดเลยจ้ะแม่จ๋าอย่างนี้นี่ลูกชายไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับแม่รับเต็มเต็มเลยจ้ะแม่จ๋ากาแฟหนึ่งกล่องจากลูกชายนะขอบพระคุณแม่นะครับที่ร่วมสนุกกับลูกชายแม่
0: กาแฟหนึ่งกล่องว่าน้ำใจของสยามชัยด้วย
1: ครับขอบคุณและขอบคุณขอบคุณขอบคุณและขอบคุณขอบคุณที่แม่การุณกับพวกกับผมพวกลูกหลานต้องขอกราบก้มกับท่านผู้ฟังและพี่ป้านะฮะสยามชัยละมาขายกาแฟคันกินดีแท้อย่าลืมบอกต่อสั่งไปกินเยอะๆนะคุณแม่คุณพ่ออย่าได้ลี่รอโทรหาลูกเลย0894224444 0894224444กาแฟดีบอกไว้เด้อท่านสุขนเริ่มแรกต้นกับฟ้าวด้วนสังกันโทรมาหาสยามชัยแน่เด้อลุงป้าแท้แดแดว่าอีแม่พาผมปวงแล้วแม่จ๋าจบก่อนแล้วก่อนนี่จะใครมาประมูลกันแม่มี2ชุดเด้อประมูลกาแฟเด้อ2ชุดเด้อชุดแรกคือชุด400ชุด580ชุด500 584กล่องเริ่มต้นที่100เดียวแล้วผมสิขออนุญาตให้คืนได้เที่ยละ100เด้อชุดนี้เด้อหามา500ปั๊บรถมันหาข้อควรเสนานุกดโพดขึ้นเที่ยละ200เอาขึ้นเที่ยละ200อันที่2ครับแม่ชุด10กล่องขึ้นเที่ยละ200เริ่มต้นที่500เป็น700เป็น800แล้วก็เป็น 1,000 จบเลยจังไดกระถือจังไดกระถือกว่าซื้อเต็มเต็มของเถียมได้ครบค่าทรงบ่มีจ้ะเตรียมตัว043 009กด83ตัว043 009กด83ตัวเอาโทรแบบจ้อๆนี่ละแม่เตรียมตัวลุย

พ่ออินตาสอนตั้งบทก่อนและจังว่าว่าอีสานลำคือก่อนยังยืนยัดไว้จังว่าลำวาดก่อนแก่พวกพี่น้องเป็นๆทั้งบ้านไกลและบ้านใกล้คงจำได้บ่ลืม

0: ับ
1: แม่มีอันนั้นยังเหลืออยู่อันยานวด
0: ครับครับจ้าจ้า
1: เอ้ยยานวดแกยังแต่ว่าสบู่แม่เบิด
0: เออเอาไป2กวนลมมันจะค่อยคักครับแม่จ้า
1: จ้า DLC ดีอยู่เด้อสยามใช้ DLC แม่ก็ตั้งมากินแล้วดีอยู
0: ่โอ้ยขอบคุณคำนิยมเด้อแม่เด้อเขาได้ย้อนอยู่ติแม่ได้ย้อนอยู่ติ DLC อ่ะแม่
1: จ้าดีอยู่แม่ปวดขาแม่ปวดขานอนย่ำขึ้นนอนง่ายกินแล้วกับปวดกับนอนง่ายอยู่
0: ตกใจเบิดได้ว่ากินแล้วกับปวดกว่าเก่าเสียงคือใสแท้น้อเสียงฮะ
1: จ้ากาแฟก็ดีแม่กินแล้วแม่เปล่าหุ่นมันผู้เดียวหกไรแล้วเลยแม
0: ่โอ้มันซ้ำกับอันบักคู่โบต้าเคลื่อนที่บนต้นไอ้แม่สภาพตอนเนี้ยครับแม่
1: จ้า
0: โอ้
1: แต่ยังใช่แม่อายุ70แม่อายุ76กันเด
0: ้อป้าอีกสิแม่เอาให้ได้120เด้อเอาให้ได้120เด้อ
1: จ้า
0: ได้ยินบ่
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าจ้า
1: จ้า
0: ขอบพระคุณอย่างสูง
1: กินน้ำอยู่
0: ครับ
1: กับมากินน้ำอยู่เนี่ยแก่ๆกูกินอยู่เพิ่นละ3ห่อ4ห่อ
0: ครับครับแม่ครับจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะผู้เฒ่า70กว่าปีไปเอามั่นผู้เดียวโอ้ยแม่อันนี้เขาเรียกว่าเทวดาเลี้ยงซอยบักลากก็เลี้ยงซอยอีแม่คือกันเห็นบ่ครับมันมีช่วงหยังก็บ่ได้นะอันที่ว่าเท่าใดก็ขายแม่อยากลองจัดให้เท่าใดก็ขายเออเลี้ยงไว้ซ้ําตายขายกาแฟดีมันได้เงินเก่าไปน้ำบ่ได้เนาะแม่เนาะตายแล้วเนาะมันบ่เออกันเลี้ยงกันไว้สิละเฮาหวัดดีครับสยามไส้มาละครับผมฮัลโหล
2: โอ้ยคือจริงอ่ะเ
0: อ้ว้ายพ่อเอ้ยคนหมู่เก่าหมู่10ข้อกับเบิ่งเปียงเนาะแต่โคบๆอยู่ครับอืมเข้าใจอยู่ดอกว่าจังได๋พ่อว่าจังได๋อันมีหยังให้ลูกรับไส้ครับพ่อจ๋า
2: เอออยากได้กาแฟน้ำละ
0: เอาตัวเอาตัวมาจ้างมาล้ำซ้ำมาสยามธุรกิจบันเทิงเนี่ยมาถือมองคักเนี่ยอืม เอาหลายปันไดเอาหลายปันไดพ่อฮะ
2: สองกองกันได้บ่สองกอง
0: ได้ฟอนตั้งแต่ลงรถเลยสองกองเนี่ยมันดีหลายแล้วนะไปร้องเบิ่งก่อนพ่อครับผมครับครับเอาเดี๋ยวลูกส่งให้ครับพ่ออีพ่อเคยกินของลูกอยู่มันบ่
2: บ
0: ่
2: ย
0: ัง
2: เลยดีแล้วนี่ก็ไป
0: โอ้เอาอันบอกซื้อลูกซ้ายดูพ่อพ่อซื้อหยังครับ
2: เออพ่อคุณโอม
0: ครับผม
2: คอนซัล
0: บ้านเลขที่
2: 63
0: หมู่หยัง
2: หมู่11
0: บ้านหยังครับบ้านหยัง
2: ลุงลูก
0: ครับ
2: ลูกหอยกระแล
0: ครับโอ้ไว้แสลงบุรีรัมย์บ่พ่อ
2: เออหมดแล้ว
0: โคราช
2: น
0: ี่
2: แหละ
0: โอ้โคราชพ่อครับอันเดี๋ยวลูกส่งให้เด้ออยู่ดีมีแห้งพ่อครับเดี๋ยวลูกส่งให้มืออื่นก็ได้กินดอกครับผมครับ
2: เออคร
0: ับ
2: คร
0: ับครับครับอีพ่อโอ้คักเอาเริ่มต้นกาแฟ4กล่อง100บาทเพิ่มทีละ200 100บาทเพิ่มทีละ200ไปเรื่อยๆครับแม่อย่าไปดักหนามูเด้ออย่าดักหนามูเด้อ10กล่อง500บาทเริ่มต้นทีละ200คือกันครับแม่10กล่องเอ้าผมสินับละเด้อแม่จ๋าจริงๆแล้ววังใดนี่อีแม่ทั้งอุดรทั่วมากเว้าเรื่อง DLC แล้วว่าเล่าดีอยู่ว่าซั่นนี่คือเสียงที่ลูกประทับใจแล้วลูกพอใจมากครับแม่เทวดาเอ้ยคุ้มครองคุณบันคุณยาคุณปู่กัวมาลพัดดูแลพ่อดูแลแม่ผมเด้อยกมือใส่หัวไหว้พระย่ามือขึ้นคิดตลอดย่านนึงย่านกินบ่สมคนซาย่านท่านบ่สมคนย่องย่านพี่น้องมาปล่อยน้ำหลังเสียเงินทิ่มจังใดก็แล้วแต่คันมันคุ้มค่าเงินมันเกินค่าจ้างนี่แม่จังใดก็แล้วแต่นั่นคือสัจจะความจริงจากผู้ที่เสียเงินให้เราเพิ่นโทรมาย่องหวัดดีครับสยามไส้ครับ
1: จ้า
0: แม่จ๋าว่าไง
1: แม่นะจ้า
0: จ้าแม่เอาจักกล้องจ้าแม่จ๋า
1: จ
0: ้าว่าเลยเชิญเลยครับแม่ครับค่ะ
1: 4กล่อง580แม่นบ่
0: ถูกต้องมีของแถม2อย่างแม่เลือกได้เลยครับ
1: มีหยังของแถมคะ
0: 1สบู่2ครีมนวด3ผ้าถุง10ผ้าเช็ดตัว5กาแฟทันชาย6โกโก้เชอร์ลิตครับแม่โกโก้สำหรับคนมากินกาแฟครับแม
1: ่นี่กาแฟแถมนําบ
0: ่ฮะกาแฟบ่ได้แถมกาแฟจ้ะแม่แถมโกโก้จ้ะครับ
1: มี
0: กาแฟทันชายอยู่เอาบ่ล่ะกาแฟทันชายจาก2บ่กับสบู่บ่จ้ะ
1: เอากาแฟทันชายก็ได้จ
0: ้
1: ะ
0: โอเคครับผมเคยสั่งอยู่แม่นบ่จ้ะแม่จ๋าเคยสั่งบ่
1: มันล
0: ื
1: มแล้วจ
0: ัง
1: บ่หร
0: ือ
1: ว่า
0: จังที่อ
1: ยู่ใหม่ด
0: ี
1: กว่า
0: เออเชโอเชจ้าครับอยู่ที่
1: อ้าว
0: ครับ
1: 2243
0: หมู่หยังครับ
3: หมู่แปด
0: บ้านยังครับ
3: บ้านทุ่งมน
0: ตำบล
3: ชิงเคืออ
0: ำเภอ
3: ตำบลชิงเคืออ
0: ำเภออ
3: ำเภอเมืองสกลนคร
0: รับ
3: สกลนคร
0: รับทราบครับรอรับนะครับเดี๋ยวส่งให้จ้าจ้ะเรียบร้อยครับอ่ะ043-009-888โอ้ยมีแต่คนมาสื่อย่ำประมุ่นเราบ่มีผู้ใดสนใจมินประมาทลูกไส้แท้มามินประมาทน้ำใจสยามไส้แท้อีแมนนี่เนาะหวัดดีครับผมอะโล
4: อะโ
0: ลอะแม่ว่างไหนจ้ะแม่จ้ะ
4: แม่จังก็แม่มากินไม่กินแม่ไม่เห็นค้าก็ประจิต
0: โอ้เนี่ยผัดว่าอีกละโอ้ยขอบคุณครับ
4: มีสมบัติมวงหน้าดีเยอะผมมันทำดี
0: อ๋อครับแม่ครับ
4: แม่ดีจังดีว่ายบัวมันจังจีนี่บัวขา
0: เบ้าอยู่นี่นี่คือเถือกใจหลายเตียนมองบัวปวดขานี่มักมองหลายเตียนมองเนี่ยเออ
4: เออพวกจังจีนปวดขาวัดทุกคนหนึ่งเขาก็อยาก
0: เ
4: จ้าไม่ใส่ก็ไปฟังทั้ง
0: หมดบอกอยู่นี่ผมจำแม่ได้โยจำได้โยอีแม่อยู่บ้านอยู่ตำบลสมสะอาดมูซีน่ะเดชอุดมน่ะบ่แม่นบ่แม่แม่นบ่แม่นผู้นั่นบ่
4: จ้าจ้า
0: เอ้ย
4: แม่อยู่มูซีแล้วลูกอ่ะ
0: แม่เอ้ยบ่อยู่บ่เซาบ่ได้เด้อย่าไปใกล้หวยใกล้น้ำอย่าไปทงให้ทงนาได้ยังเกียงหรอเอาไว้สำหรับเขาของน้ำพ่อโหดีหลายเตี้ย
4: โ
0: อ้
4: ดีดีดี
0: โอ้ขอบคุณครับแม
4: ่ไม่นอนก็รับดี
0: เตะครับแม่จ้าน
4: อนดีขากระตุกวับวับเดี๋ยวเจ้ากระตุกอ่ะ
0: โอ้แต่ก้อนนี
4: ่มัดทำมอลอะไรดิ
0: แต่ก้อนนี่เป็นสารบาดตึกตึกตึกตึกสิสิแม่ลังเทียเป็นบ
4: ่เออไม่เป็นหรือเออแม่
0: โอ้จ้าแม่จ้าแก้วเลยแก้วเลยขอบคุณแม่หลายๆเอา
4: ไม่เข้าไปหาหัวกูครับว่าดีออกเงินกันดีจ้ามี
0: โอ้สั่งกับแบบชุดใหญ่ๆคือเก่าเลยวะตีครับแม่มันจะค่อยคักนะเอ้ยจ้าจ้าแม่จ้าขอบคุณ
4: มวนมวนมวนไหนกินเดี๋ยวก็ลินกินไม่สะยักหัว
0: เออเ
4: อออยู่ผู้เดียว
0: เลยอ๋ออยู่ผู้เดียวจ้าเขาน้ำขอเขาของน้ำย่างคว่างไปของน้ำย่างคว่างไปเออจ้าจ้าแม่ขอบคุณครับโอ้ยแม่มึงดูเลยบ่ได้ประมุนซ้ำเวลาก็เบิดซ้ำเฮ็ดจังได๋สิได้ประมุนย้ำซ้ายผู้จอบกับจอบจ้ะเนาะแม่ครับอย่าว่าความนั้นความนี้เด้อมันถูกจำกัดด้วยเวลามื้อละ2ชั่วโมงตรงนี้ผมก็สิปิดเบรกล่าจากพ่อจากแม่พ่อครับบ่ได้ประมุนบ่เป็นหยังดอกเนาะจังได๋ลูกชายก็มีฮอดช่วงเงินเลี้ยงไว้ซ้ำตายอยากลองจัดให้เท่าใดก็ขายแล้วล่ะโอ้มีหอดช่วงเลี้ยงไว้ซ้ำตายเอ้าคนเนามันเฒ่าแล้วลังเทียงเงินบ่มีเด้มันสิหาเงินเก่งคือคนหนุ่มได้จังได๋ขากับปวดแอวกันลั่นเนาะแม่เนาะบักลานี่ละสิเลี้ยงอีพ่ออีแม่ไว้ซ้ำตายอ่ะตายแล้วก็ไปนําบ่ได้ดอกเงินขายแน่แจกไปแน่จังซี่ล่ะวะมันเป็นไดแท้ไปเด้อแม่เด้อโอ้ปวดหัวเข่าแท้เนาะสยามไส้เอ้อ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะครม.อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงิน 1,544.98 ล้านบาทเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาปีการผลิต 2,568/69 ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์อีก 233,729 ครัวเรือนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 จำนวน 1,544.98 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายให้เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินการต่อและถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมาย
3: ฝนตกหนักต่อเนื่องผ่านพ้นแต่มีฝนบางแห่งช่วงวันที่ 5-14 ตุลาคมอากาศแปรปรวนกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่ส่งผลให้เกิดฝนตกบริเวณภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนในช่วงที่ผ่านมาได้เคลื่อนผ่านไปแล้วทำให้ฝนลดลงและไม่มีระบบเมฆฝนจากหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวเข้ามาเติมเต็มฝนเพิ่มเติมแม้ฝนจะลดลงแต่ปริมาณน้ำฝนที่สะสมก่อนหน้ายังคงต้องใช้เวลาในการระบายโดยเฉพาะน้ำท่าและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่จึงไม่ได้หมายความว่าสถานการน้ำคลี่คลายลงทันทีส่วนช่วงวันที่ 5-14 ตุลาคมลมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางโดยคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะแม้อาจจะมีกำลังไม่แรงมากนักโดยจะเริ่มมีผลต่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนขยายลงมาบริเวณภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีนสบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
4: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
5: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้น

0: รงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
1: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
2: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
3: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึงยุทโธปกรณ์เพื่อประชาชนทบนำยานเกราะล้อยางแบนพยาบาลฝ่าน้ำท่วมช่วยชาวกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และชุดช่วยเหลือประชาชนนำยานเกราะล้อยางแบนพยาบาลจำนวน2คันเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีภารกิจสำคัญคือการอพยพและส่งเสริมผู้ประสบภัยจากบริเวณ4แยก3ทหารไปยังโรงพยาบาลกบิลบุรีเนื่องจากน้ำท่วมสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถสัญจรได้พร้อมลำเลียงถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังติดค้างตามบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติครม.อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลและค่าเช่าคลังเก็บวัสดุของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.มีมติอนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2570ถึงปีงบประมาณ2574เพื่อเป็นค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานสาขาต่างประเทศจำนวน5สำนักงานค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพื่อใช้ประจำสำนักงานจำนวน3สำนักงานและค่าเช่าคลังเก็บวัสดุจำนวน2สำนักงาน
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
5: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
6: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
7: ้เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
5: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
7: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพใช้สำหรับอะไรนะ
5: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
7: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
5: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
7: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
5: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
6: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
8: ้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208
9: วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

19:22 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเราพบกันวันนี้วันเสาร์นะครับเสาร์ที่3 ตุลาคม 2569นะครับในช่วงกลางวันก็อาจจะอากาศร้อนนะครับแต่ว่าโดยปกติทั่วไปช่วงนี้ถ้าเป็นไปตามปกติหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะฮะแต่ว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะหลายพื้นที่นะครับมีพายุฝนฟ้าคะนองมีฟ้าคะนองนะฮะซึ่งเราไม่ค่อยจะได้เห็นกันมากนักในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะครับวันนี้กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลหรือว่าหลายๆที่หลายๆแห่งนะฮะก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับมีเรียกว่าฟ้าคะนองนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เราจะต้องรับมือกันนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีฝนนะฮะบ้านเราไม่น่าห่วงเพราะว่าอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่นะครับก็ยังรองรับฝนได้อีกมากนะฮะแต่โดยปกติทั่วไปในช่วงนี้ฝนก็จะเริ่มร้อยลงแล้วล่ะนะครับส่วนผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาในห้วงระหว่างตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในช่วง23 กันยายนเป็นต้นมานะครับตอนนี้ก็เรียกว่ามีผลกระทบในช่วงท้ายๆแล้วแหละนะครับก็คงไม่น่าเป็นห่วงกันสักเท่าไหร่สำหรับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราแต่สำหรับวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าจะมีสภาพอากาศที่เรียกว่ามีฝนนะครับก็ต้องไปติดตามกันต่อไปว่าจะตกตรงไหนบ้างนะครับหลายพื้นที่ก็เตรียมรับมือโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็หลายๆส่วนก็ยังเจอกับสภาวะน้ำท่วมขังที่รอระบายนะครับก็เร่งระบายเพื่อให้น้ำนั้นลดลงไปนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนมาเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็ให้กำลังใจเอาใจช่วยนะครับในส่วนที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่ณเวลานี้บางที่บางแห่งนี่ก็ยังอยู่ในระดับ 50 เซน 60 เซนหรือว่าบางจุดนี่ถึง1เมตรเลยก็มีสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับก็เอาใจช่วยก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับมีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันพร้อมกับอัปเดตสถานการณ์นะฮะเรื่องราวสภาพดินฟ้าอากาศข่าวคราวที่น่าสนใจและก็ยังมีผู้ให้การสนับสนุนรายการและก็ดูแลรายการในช่วงเวลานี้เสาร์อาทิตย์นะครับเราอยู่กับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพย์พร้อมกับน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับตอนนี้ก็ทำโปรโมชั่นร่วมกันนะครับเอาใจสายปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังเราท่านที่ยังคงทำงานนะครับหลายคนหลายท่านก็มีอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือว่าจะเป็นสายออกกำลังกายปวดเมื่อยหลังการออกกำลังกายหรือว่าในขณะออกกำลังกายนะครับแนะนำนี่เลยนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพย์ฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไม่เหนียวเนินหนะตอนนี้จับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนะนวดแล้วผ่อนคลายปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นนะครับกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะครับตอนนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษของเรานะครับสเปรย์ขวดใจ1ขวด690 บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวด990 บาทจากราคาปกติ 1,580 บาทสเปรย์ขวดกลางนะครับ1ขวด490 บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรี
น้ำมันสมุนไพรเปรมจิต1ขวดเพียง690บาทจากปกติ1,080บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตถ้าแยกซื้อนะครับขวดละ100บาทพิเศษ10ขวดแถมฟรี1ขวดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบตุนแล้วนะครับสนใจก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อทางออนไลน์ผ่าน TikTok นะฮะชื่อพัชรินโอสดนะครับหรือว่าจะโทรมาสั่งกับผมดีเจหมูนะฮะ0610588600ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับนั่นคือสิ่งดีๆพูดที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้กับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโออยู่ด้วยกันทาง FM 98.25 MHz สถานีวิทยุทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงนี้เข้ามาสู่บรรยากาศงานเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังนะครับก้านตองทุ่งเงินนะฮะกับเพลงนี้กุหลาบครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
2: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
1: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
2: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
1: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
2: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย
1: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย์เลขทะเบียนที่44/68
2: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

หนึ่งบทเพลงนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนโอเรดิโอนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้ทาง FM 98.25 MHz สถานีวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็อยู่ในช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านช่วงเวลาของการล้อมวงรับประทานอาหารเย็นนะครับก็มีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับพร้อมกับอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในวันนี้นะครับกิจกรรมดีๆนะฮะที่มีขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับ2ตุลาคม2569นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินนะครับก็เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินวิ่งรวมพลังรักศรัทธาสร้างบ้านเมืองน่าอยู่โดยมีนายศักดิ์สารัมนะฮะสสบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในส่วนของ6อำเภออันได้แก่ลำไปมาศคูเมืองพุทธไทยสงนาโพบ้านใหม่ชัยพฤษและหนองหงนะครับร่วมบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่แม่เด็กผู้สูงอายุไปจนถึงกลุ่มผู้ยากไร้และผู้ต้องการได้รับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดสร้างชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่และก็ดูแลกันได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยนายโสพลสารัมก็กล่าวนะครับว่ากิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างพลังร่วมของคนในพื้นที่ทั้งภาครัฐท้องถิ่นสาธารณสุขการศึกษาภาคประชาชนและภาคเอกชนนะครับในการดูแลกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แม่และเด็กนะฮะผู้สูงอายุผู้ยากไร้ตลอดจนถึงผู้ที่ต้องการได้รับการฟื้นฟูยาเสพติดโดยได้ที่ว่าหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายเสื้อและค่าสมัครแล้วก็จะถูกจัดสรรฟื้นฟูนะฮะที่ตั้งเป็นกองกากนะฮะขับเคลื่อนงานสังคมพร้อมจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้จนถึงระดับตำบลทำให้ทรัพยากรถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมุ่งสนับสนุนภารกิจสำคัญในการพัฒนาศูนย์สมาร์ทมอมนะในการในแต่ละอำเภอเนี่ยนะฮะก็จะเชื่อมโยงกับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันเพื่อติดตามดูแลแม่และเด็กตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยอย่างเป็นระบบนะครับในโอกาสนี้นะครับมูลนิธินัทพลสารัมลูกเติ้งนะครับได้มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาทนะครับเพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจแก่ทีมปกครองและอาสารักศรัทธาที่ร่วมปฏิบัติภารกิจด้านยาเสพติดนะครับให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอคูเมืองนะครับ 33,000 บาทนะครับจากผลงานตรวจยึดยาบ้า 333,085 เม็ดนะครับในอำเภอพุทธิสงฆ์10,000 บาทนะครับที่ตรวจยึดยาบ้าได้48,000 เม็ดนะครับสำหรับงานเดินวิ่งรวมพลังศรัทธาสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่นะครับกำหนดจัดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายน2569ณอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนูเทศบาลลำไปมาศนะครับเทศบาลเมืองลำไปมาศ
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยนะครับร่วมสร้างสุขภาพที่ดีและร่วมสร้างประโยชน์กับชุมชนโดยหัวใจสำคัญของภารกิจนะฮะในกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือการรวมพลัง6อำเภอให้ร่วมกันคิดวางแผนใช้ทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งน่าอยู่และก็ยั่งยืนนะครับนั่นก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่22พฤศจิกายน2569นะครับณอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนูเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของวิทยุภาคค่ำ Night Radio โดยสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปิ่นทิพย์และน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเปรมจิตนะฮะให้การดูแลและก็สนับสนุนให้เราได้มีโอกาสนำเสนอสิ่งดีๆสู่คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันในช่วงนี้นะครับเข้าสู่บรรยากาศของงานเพลงที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับมีบทเพลงที่มาที่หนึ่งงานเพลงนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับดอกกระเจียวบานนะครับงานจากก้องห้วยไร่ครับ

คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเรานะครับ3ตุลาคม2569นะครับวันนี้นะครับลักษณะอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะครับขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกนะฮะแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักที่อาจจะเกิดบางพื้นที่นะครับทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกและอ่าวไทยนะครับประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้และก็หลังจากนั้นนะครับก็จะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่4ตุลาคม2569นะครับสำหรับวันที่8ถึง13ตุลาคม2569นะครับภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและภาคใต้นะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้ร่องมรสุมที่เลื่อนลงไปพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับในระยะนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับส่วนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราวันนี้นะครับ18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้วันนี้ถึง18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นในโซนของจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันในช่วงท้ายๆของรายการในวันนี้นะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามขอบคุณสเปรย์สมุนไพรเปรมจิตสเปรย์สมุนไพรปรินทิพและน้ำมันสมุนไพรเต็มจิตนะฮะที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมาอย่างยาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

0: ัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิด

0: ถ้าเป็นชุดฟอนต์ออมเตียงก็เป็นชุด 1,180 บาทได้น้ำมานวด2สูตรนะครับสูตรห้อนสูตรเย็นหน้าขี้สูตรห้อนหน้าค่าหรือพี่น้องผู้ที่เพิ่นเอาไปใส่แล้วเพิ่นอาจจะมักสูตรห้อนก็เอาสูตรห้อน2กระปุกก็ได้แล้วก็เอาสมุนไพรเพชรดีเป็นชุดฟอนต์ออมเตียงไปก็ได้หรือบางคนอาจจะเอาสูตรเย็น2กระปุกแล้วก็นะสมุนไพรเพชรดีไป1กระปุกก็ 1,180 บาทเลือกได้ครับบ่แม่นจำเพาะว่าสูตรฟอนต์ออมเตียงจะเอาเฉพาะหน้าค่าหน้าขี้น้ำกันเลยแล้วแต่นะครับพี่น้องเอาไปใส่มักสูตรใดเนาะส่วนเฉพาะน้ำมันหนวดกะกระปุกละ180 2กระปุกก็ส่งฟรีครับหน้าค่าหน้าขี้ก็ได้หรือโปรโมชั่น3กระปุกกะ508500บาทนะครับปกติมัน500 40บาท3กระปุกได้500บาทเลือกเอาครับจะเอาสูตรร้อนกี่กระปุกสูตรเย็นกี่กระปุกหน้าค่ากี่กระปุกหน้าขี้กี่กระปุกเนาะแม่เนาะใน3กระปุกนั่นหรือบางคนอาจจะถือสูตรเย็นก็เอาสูตรเย็น3กระปุกได้ลูกเอาไม่แม่500ก็ได้เช่นเดียวกันอยากได้ชุดไหนสูตรไหนนะครับอะไรก็ส่งฟรีครับทั้งที่พูดมานี้ทาอยู่เฮือนจ่ายเงินอยู่เฮือนฟังมารับมวลๆอยู่เฮือนโลดโทรหาบักลานั่งเฮ็ดเตดเปดอยู่นี่ละรอรับสายจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เนาะพ่อมีกําลังให้แข็งใจซอยกันพ่อได้ค่าน้ําค่าไฟรายการซียูได้ก็ได้เนาะพี่น้องเขาก็จะได้สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นเนาะโทรหาผมครับ08 03 06 05 09 08 03 06 05 09 08 03 06 05 09 08 03 06 05 09เด้อแม่เด้อเอาละผู้ฟังเอ้ยรายการบล็อกสมุนไพรดีๆนั่นจบสิ้นบัดนี้สิผินเข้าใส่ทางนิทานวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่โดดนานกี่ต่ำนานมีแต่หน้าเนินหลายสัวคนเพิ่นได้เล่าฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานเมื่อนี้ทีมงานสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีพร้อมกับน้ำมะนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นโดยทีมงานบักหลาเน็ตเวิร์คครับนำเสนอวาระหนึ่งต่อก่อนทำนองขอนแก่นกับวงดนตรีคาราวานอันยิ่งใหญ่ทีมงานเสียงอีสานล่ำต่อจากมือว่านให้พี่น้องฟังในทองเรืองวงเวียนชีวิตมวลม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
2: จะเด็ดโมโหหายเจ็บใจหลายหลงตายอีลืม
3: เปียกมาเฮียสิเนาะมาบ้านมาซองสมคนอีกเดียวอีแต่เป็นยังติเอาเตียวแท้ฮะแจ้งเถอะว่าฮะใส่กระไหวนะมาจังหวัดนั่นไปแล้วก็จะก็ต้อง
2: มึงเป็นยังมึงร้อยบวกป่ะ
3: ร้อยนี้เหร
2: อซ้ำยังพาคนอื่นมากขึ้นเสียงใส่อายคือเป็นไห้แถมูสู
3: เจ๊ใจนะครับว่าได้เป็นไห้นะคะหนูเป็นกระเทยค่ะ
2: มือนี่กูสิบอกให้หู้สิผูกมาจัดการ
3: ดาวดาว
2: มึงบอกแกมัน
3: ดาวกูเห็นงูหลอกเสียกดาวฮะฮะไว้มาเลยมันบ่อยานเลยไอ้พี่ดาวมาแล้วจะไปตั้งห้วยใช่เขาพี่ดาวลูกทำไม
4: ดาวดาว
3: ดาวแล่นเกมคาดดาวเอ้าเมื่อคนกำลังจะฆ่าหมูกินไงโอ้ยหมูตัวนี้หนูก็อิ่มเลยเราไม่ต้องต้มแกเลย
2: มื้อนี้กูสิบอกให้หู้สิผูกมาจัดการ

0: ด้านเคยไปเห็นอยู่น้ำงานกวนนาห้านหมอลำหมู
1: ่กวนก็บ่กวนได้แล้วล่ะมีผู้เดียวทั้งเล่นหนังสลออยู่นี
0: ่มึงเห็นบ่มาตบเวทีว่างั้นผู้ใด
1: ผู้ใด
0: อีเกียง
1: เขาคือบ่เอาไปชาปูน
0: อันนาอูทูคือเปรตเป้าสังหาเดาอย่างชูโอ
1: ้เอาพ่อใจพวกหนูพวกหนูเฮ็ดจังได๋ก็ได้ต้องค่ะจะมาว่าพวกหนูเฮ็ดหยังคะทีนี้เด้อสิไปใช้กลับไปเด้ออย่ามาวุ่นวายกับกระเทยเด้อ
0: สันดานมากวดโอ้นาโจโลคือมาตายเหลียวเบิ่งแขนขาลายสร้างบ่อายผู้ชายแท้
1: อายเฮ็ดหยังเขาก็ผู้ชายต้องเฮ็ดเป็นกระเทยแม่หมุยนี่ทําไมสิไปใช้กลับไปไปเลยอย่ามาอยู่นี่
0: ว้าวแล้วแล้วตายืนอีบ่สนเลยเอ้ยกะตามแต่พวกพี่น้องพ่อแม่ตั้งตาแล้วถ้าเบิ่งคอยทั้งขี้น้อยสิรู้หังเลย
1: นมมา
0: เนี่ยโอ้ย
1: ไปกูจะว่ากลับกูต้องมาอยู
0: ่
2: เชิญมึงเป็นยังไง
1: ไม่ได้เก็บพี่ไปรักเธอจะเก็บที่เธอตีนตาม
0: อ้าวมึงสภาพนั่น
2: เชิญมึงก็เป็นยังซัน
1: กูก็เป็นจังจ่อจังสี่ดาวไปฮอดบ้านเขาสิว่ากูเป็นยังมาเนาะบาด
2: มึงสิเศร้าบ่ล่ะ
1: โอ้ยจักแล้วล่ะฮอดกรุงเทพฯมู่เขาสิยอมรับกูบ่ล่ะดาว
2: โอ้ยมู่กูก็เก็บ
1: ได้ฮอดใจบ่กันเป็นจังสี่ดาวว่ากูกลับกรุงเทพฯ
0: เ
1: ฮ้ย
0: เป็นจังได๋กูหาบ่พอเฮ้ยมึงเป็นจังได๋เออไหน
1: เออปูเขาออกมากินบ่แม่นเอามาทางดัก
0: บักอุดม
2: ครับ
0: ให้บอกมึงจ๋าเหรอมึงจําไว้นะนับแต่มือนี่เป็นต้นไป
1: เดี๋ยวๆ
0: ท่านมึงสิเป็นกระเทย
1: มึงฟังกันนะเล่นนั่น
0: มึงมาสอนกูให้ยังเหรออ
1: ุ้ยจะได้จังกล้าเว้าล่วง
0: มึงจําไว้นะ
1: อย่าเฝ้าเว้ยมันบ่บ่ถูก
0: เป็นหยัง
1: บาดบักอุดมครับให้บอกมึงจ๋าพุ่นน่ะมันบ่ได้จ้ะโอ้ยฝ้ากับฝ้าโพด
0: เป็นยอดเพิ่งล่ะกูหลงหน้าหลงหลังอยู่นี่บักอุดม
2: จ้ะ
1: เออมันว่าล่ะมันนี่ว่ามึงนี่ล่ะให้บอกมึงจ๋าว่ามองนี่ล่ะถูกล่ะมองนี่ล่ะ
0: มึงมาสอดกูเฮ็ดหยังเหร
1: อสอดนั่นล่ะหาได้หามนําม
0: ึงเอาอีกบ่นั่น
1: บ่
0: บักอุดม
2: ล่ะ
0: นับแต่มื้อนี้เป็นต้นไป
1: ถ้ากูนับไม่ดาวต้นใดบาดนี่บ่มีต้นไม้แถวนี้ให้กูนะ
0: เอามึงมาสร้างเว้าบ่เลยบ่แล้วแต่เหรอโอ้เ
1: นาะหมู่พาเว้าเนาะ
0: คันมึงสิเป็นกระเทยมึงอย่ามาเหยียบเพื่อนหลังนี้ไปเด็ดขาดเข้าใจบ่เสื้อซาดวงว่านกูบ่มีคนเป็นกระเทย
1: นี่อยู่ผู้นึงน้องผู้ใดบ่ถึงยุ้มหัวอยู
0: ่ไอ้กูเห็นแต่กระเทยบ้านน้องไสแน่คันมีหมอลำบ้านได้ไปโจกกันอยู่ทั่วทีทั่วแดนมึงจำได้บ่ครับกูบัก
1: เอาคันบ่ไปโจกน้ำเขามันสิฮู้ว่าเขาไปโจก
0: กูไปเข้าห้องน้ำซื้อๆ
1: เจ้าแน่แถวนี้บ่มีห้องน้ำดอกกูล่ะโทงหน้ากว้างๆเลยจะได้ไปกับเธอนะจุระ
0: มึงมาเว้าให้ใกล้กูในหน้าเดี๋ยวนี
2: ้
0: มึงจำได้บ่ครับกูบอก
2: ท
0: ำไม
1: เดี๋ยวมึงออกฮอนหัวบ่มาเฮ็ดคักเฮ็ดแน่ถ้าอีดาวอ้ายมึงแม่ดาวเอ้ามึงเป็นหยังฮะเนี่ยเอ้าบุ้ยบุ้ยบุ้ยกระเทยเหลียใจอีดาวมึงเป็นยังไงตัวกูมาคังมาแน่ถ้าอีอันนี
2: ้กูตัวยัง
1: โอ้ยจะเป็นบ่ตัวเนาะจะเป็นบ่ตัวกูนี่เปล่ากูน้องไฟบางคือบ่พ่อกูน่ะใจดีดีเด้อไอ้กูน่ะมักตะกะเทยกะเทยหุดดากูนี่ถ้าแม่นกูไปกับพลังกูได้ชิเลียแล้วบาดนี่กูบ่มาทรมานแล้วมึงดอกอีอันเนี้ยมาส่วนกูมาเล่นตัวมาแล้วตมก็บ่ได้เล่นได้เล่นแต่ตีนเขามึงสิบ่ตั้งชื่อว่าบุญบางตีนให้มันแล้วล่ะ
2: มึงยังมาว่าตัวกูหลาย
1: ว่าแล้วมึงซัวแห
2: มึงนี่นะว่ากูซวย
1: ซวยน่ะตัวมันจุไก่มันคือบ่ตีนตามันให้กูเบิ่งแนว
2: ตีนตามแท้กูก็ย่าแม่นดิ
1: มึงสิย่าหาซะแต่ยังอาจจะของซื่อ
2: ๆมึงคือว่าปานมึงบ่ย่าแท้เนาะ
1: เสียใจนะอีจินบ่เคยยันอายมึงนะ
2: เอาคันมึงบ่ย่ามึงแลนี่เฮ็ดยังเอา
1: แลนี่ไปตั้งหลักซื่อๆนึงหั่นน่ะ
2: โอ้โ
1: หมึงบ่เสียมึงก็ได้มาตีกับกูเลยมึงฮู้จักว่าว่าไผน่ะกูซ้อมน้องตุ้มนะคะมัดเดียวนะครับตุ้มนะ
0: มึงว่ายังว่าหัน
1: คอยเป็นคู่ซ้อมน้องตุ้มจ้ะ
0: เอียงหุดปูดอยู่ทางใต้น่ะ
1: หำค่ะโอ้ยมกมัมค่ะห้าได้กินสวยสนอห้าแห่บังไฟม้วนสน
0: อเปตาดูมึงเนาะสู้จำไว้นะ
1: จำฮอดปากขวดเราเลย
0: ท่านสู้สิเป็นกระเทย
1: ไปยาว
0: ยาวไปเหยียบเพื่อนหลังนี้ไปเด็ดขาด
1: โอ้มาที่เดียวในราคาแล้วเลยราคาบานีแล้วเลยขาดนุชิบมาจักยาบาด
0: อันสู้เนี่ยมันแต่งแกได้กับบ่ผู้งามดอก
1: จะว่าได้บ่นี่มันห่อนแป้งมะเขาหนาซื่อๆเด้ออ
0: ันสู้เนี่ยมันผู้หาย
1: เสียใจ
0: กูน่ะมันรอจำไว
1: ้ได้ยินบ่ผู้ตั้งแต่เขาห้องว่าจังได๋อย่าว่ารอต่ออีพ่อกูเอ้ยไปแก้ชุดออกไปล้างแป้งออกแน่นอนถ้าสีสะเกดมันก็คือสีสะเกดนั่นล่ะไปแก้ผ้ามันหัวออกนะกูว่ามันหัวหอมใหญ่ทั้งหัวมันนั่นอุ้ยดาวดาวกูคือมวนแต่ดาวบุญมาไฟบ้านมึงแม่ดาวโอ้ยขันพ่อมึงขึ้นมาเจ้าอีกปีหน้าเอิ้นเนี่ยเด้อดาวมึงบ่ต้องสวนกูกูสิสวนมึงมาเองอีดาวเอ้ยว่ากูมักหลายบุญมาไฟนี่อีดาวว่าจู่ตำปากมันนี่กูไม่ยังใจกูแล้วเพราะต้องกูสิเฮ็ดใต้ตัวลูกก็แม่วัน
2: กูลูกว่าได
1: ้ไปยังไม่สิลูกว่าได
2: ้กูปวดแอว
1: โอ้ยต้องกูเห็นปากคนกูก็แสบดาบก็แห้งแล้วสิ
2: เชิญ
1: เชิญไปกูสิพากลับคนแก่มึงยังไม่อยู่บางนี้บ้านเนี่ย
2: เชิญ
1: ไม่งาน
2: กูก็เคยคิดเลยว่าพอกูสิว่าแบบนี้
1: กูก็บอกเคยคิดเลยว่ามึงสิส่วนกูมานำ
2: ขนาดกูเป็นลูกแล้ว
1: ขนาดกูเป็นมูมึงก็คากันเนี่ย
2: เชิญคิวกูโลภว่า
1: จะเป็นโลภหลายแล้วไอ้คิวสองสันคิวมีมึงกับบอสเชียงมันไปจอมดอยมันพูนอ่ะ
2: อีหามึงกูอยากให้ชิวกูโกง
1: มึงก็บอกขั้นธนูนั่นเฮ็ดลูก
2: เชิญ
1: ไม่ยัง
2: เป็นกระเทยมันผิดมองเดิ
1: มมันผิดมองกูซะอยากเป็นผู้หญิงนี่ล่ะกูว่าแล้วกูว่าแล้วบ่เคยใจสุดมาแต่สิมึงอย่าพากูมาเ
2: ห็นบ่ฟังเสียงเขายันเยิ้ม
1: ว่ามึงอยู่ไสล่ะดาว
2: ตัวโอของกูเอ้ยกระเทย
1: โอ้กูนำหาน้องกูคือพ่อปากคอว่ะอีหานี่มีปากคอกับบ่บอกกูเด้ปล่อยกูมากินต้มไก
2: ่ก็แม่งติ
1: แม่งยัง
2: ยังอ้างไม่กู
1: โอ้ยมันต้องเลิกแกน้มก็ได้แล้วลูกก็อยู่เผา
2: เปียกเต้หมูเต้มาน้ำตาน้องท้องตื่นตื่นเพื่อในพี่ตายบึงเด้ง
1: อยากไปแล้ว
2: โอ้ยมันกะตังเป็นให้อายหมูซึ่งเดียวกันคิดว่าตัวสำคัญสิกันป่าใดเธอบอกขอแค่คำเอาสิ่งเขาทำไมทำไมตาตายกับคุณพ่อ
1: เอาอีนี่ไอ้ตีประเดี๋ยวหัวถึงเลยบาดมุ้ยหัวลุกหัวร้อนเบิด
2: เขาต้องเป็นกระเทยโตเพราะว่าโตบ่ได้ปัญญาไว้ใส่เลย
1: แน่แล้วเศร้าบ่ได้ดอกอย่ามาบอกให้เศร้า
2: ผมอุดมยิ้มเปื่อยยันเอ่ยว่าจะเป็นหน้าตาทั้งคำพองำตัวอ่า
1: ว่าจะถอยมากมันจะว่าอยากไอ้เขาดิมึงจะหายหาจะแตกยังมึงตาที่มาเป็นคนใจน้อยอย่าหายจะพาให้มึงอย่าหาย
2: กูสิมาหัวไว้บ่ได้ดีงามเด้อพอครับอ้ายตะคอยเบิ่ง
1: ยังขบวนป้อนเขาตีกองออกมาเด้อกูสิพาไป
2: เสียงกองตุ้มปึ๊ดปึ้งใจแห่งเลิงอยากแห่ฟอน
1: เต้าไห้นี่มั้ยล่ะ
2: สิไปทอนแห่ขบวน
1: นะใจแข็งไว
2: ้เชิญแม่ยัง
1: พอมึงมุ่งเงื่อนก็เหิงดาว
2: อีหาเมือง
1: อะ
2: ผมมึงบาง
1: โอ้ยก็ว่าสันเนี่ยกูเราหายตัวว่าคนนึงคือพอเห็นไผ่ว่าสัน
2: เชิญ
1: ยัง
2: มึงสิเศร้าเป็นกระเทยอยู่ตี
1: เสียใจด้วยเป็นกระเทยเป็นมาตะน้อยเท่าไงแล้ว
2: แม่เชิญ
1: แม่เท่ากับสิบ่เศร้าเป็นกระเทย ตายไปก็สิเป็นผีกระเทยคือเก่าถามเล่ารู้หันพุทธิเต้าเป็นกระเทยบ่นั่นพวกเศร้าวันวานั่นเต้าหันจะแตกยังว่าสันแล้วว่า
2: ว่าเราเศร้าเราก็เศร้าบ่ได้ดอกเราเป็นแห้งพอดเจิด
1: อ่ะ
2: ต่อไปนี่กูแห้งสิบ่เงือดอายก็พอ
1: บ่ต้องเงือ
2: ดกูแห้งสิเฮ็ดไต
1: เฮ็ดไตแบบใดบอกกูมาก
2: ูสิกินเหล้ามาเมาฟ้อนนากระบวนแฮให้คนบ่ตะบนนวลสําล้านฮู้จักว่าลูกพญากำนันท้องเพชรเป็นกระเทย
1: ด่าซะได้เฮ็ดไต
2: แม่น
1: แม่นแล้วมึงจะไปเงือด
2: มื้อนี้แห้งนี่หมอลําอยู่วัด
1: ขนาดใด
2: กูสิพากินเหล้ามาเมาฟ้อนอาหาร
1: ขนาดใดสิไปนั่น
2: เสียงอีสาน
1: กูบ่ไปนะมึง
2: เป็นหยัง
1: กูสร้างบักแพ้หัวลานไอ้ปล่อยไฟเป็นพระเอกกูจังสิไปเบิ่ง
2: อีหามคือว่าถือใจกูแ
1: ท้อีดาวมึงจะว่ากูสิใจดีไอ้มึงสักมือใดมือนึงกูต้องมีเวลาแน่นอน
2: เวลาก
1: ูสิเป่าอยู่นี่กูสิบ่เมื่อกรุงเทพนะมึง
2: มึงถ้าแก้แค้น
1: กูถ้าแก้แค้นไอ้มึงคันไอ้มึงตายมึงจะเครียดให้กูเด้อ
2: กูบ่เครียดแค่สิสนับสนุน
1: กูเห็นปากควรกูมั้งไว้แล้ว
2: มึงสิแก้แค้น
1: เออถ้าเบิ่งไปหยังมึงถ้าเบิ่งรวดเราม
3: าไปนี่คือหมอลำเรื่องต่อก่อนถ้ำน้องคอนแก่นกับทีมงานเสียงอีสานไอ้จะเด็ดโมโหหายลูกแพ้ไร่พรรับบทเป็นผู้เป็นมันก็เป็นตัวไรไอ้จะเด็ดบุญจันทร์ไม้ไทเป็นพระเอกเซียวหักเซียวแพ่งเซียวเก๋หักผู้สาวคนเดียวกันวาสนาอ่ะเรื่องเล่าสิเป็นจังใดต่อครับกระจ้างฟังกันต่อไปครับทีมงานดาวตรกะครบครั้นครับย่ายจืนปล่อยไฟอันนี้ก็ได้ไอ้บ่มักเป็นกระเทยอ่ะจังฟังกันต่อไปครับหมอลำมวลให้แง่คิดหลายเรื่องราวครับพี่น้องเฮากะขอกันเข้ามาหลายก็มีอยากฟังเสียงอีสานผมก็เอามาเล่นให้ฟังเสียงอีสานที่โด่งดังก็สิมีที่โด่งดังในลำเลืองเนาะก็จะมีวงเวียนชีวิตห้อยปานดำห้อยปูนแดงเง่ากรรมบ่นะครับหลายๆเรื่องก็จะทยอยให้พี่น้องเฮาได้ฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อฟังกันไปเรื่อยๆครับเยอะครับสำหรับหมอลำเก่าๆต้นฉบับนี้โอ้นะครับผมนำมาเล่นให้ฟังกันเรียกเดียว่าบางเทื่อก็เป็นมวลเทพนะฮะเวลาที่เปิดไฟเสียงออกไปก็จะเป็นมวลเทพดิเสียงอาจจะบ่ชัดแต่ว่าคงความไพเราะและก็เป็นเอกลักษณ์ของหมอลำฟังแล้วมันก็มีคุณค่าทางจิตใจครับอีพ่ออีแม่ผมก็ได้เนาะมาร่วมสืบสานไว้ครับอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะการแสดงแขนงหมอลำเก่าๆจังสิล่ะขั้นผมบ่เอามานำเสนอบ่เอามาเลยนี่วายมันก็จะเลื่อนล่างจางหายไปน้อเฮามาร่วมไหวอนุรักษ์ไหวครับสู้มือนี่หมอลำนี่ก็ลายอยู่แต่ว่ามันก็คือจังหวะนั่นละการเสพก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยครับเต้ยโซตายถ้าบ่เต้ยโซตายก็บ่สอดแกงก็มีคนอยู่สอดแกงฮะ ขอบคุณซับสำหรับ0803060509นะครับ0803060509ครับที่เลือกเอาสมุนไพรเพชรดีไปรับประทานพร้อมกับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคาสูตรร้อนนาคีสุดเย็นนะครับอยากจะได้เฉพาะน้ำมันนวดไปทูไปแท้กับโปรโมชั่น3กระปุก500บาทครับคุณแม่ปกติมัน540บาทส่งฟรีเหมือนกันครับหรือจะเอาแค่2กระปุกก็ได้กระปุกละ180ก็360อันนี้ก็ส่งฟรีเหมือนกันเนอะเฝ้าสั่งผมอยากให้พี่น้องเข้าได้ใส่แต่ว่าขั้นต่อไปนี่มันต่อไป2กระปุกอาจจะบ่ได้ส่งฟรีดีบวกเพิ่มส่งซอยค่าส่งเสียเองเด้อืมโปรโมชั่น5เอ้ย500ก็อาจบ่ได้3กระปุกเด้อาจจะเพิ่มอีกเนาะเพราะว่าบักลาส่งเสียค่าส่งนี่โอ๊ยมันไหลแล้วกำไรตายกูตายตายตายกูตายว่าที่จ่ายเฉพาะค่าเวลาที่อยู่ว่าไรเนี่ยที่บ่ได้ฟังรายการกันนะอ่ะ0803060509 0803060509จะเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปใส่ก็เอาไปครับได้ทั้งน้ำมันนวดได้ทั้งชุดกินชุดทาครับปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาชาตามมือชาตามเท้าปวดแสบปวดร้อนปวดมานานแรมเดือนแรมปีแนะนำครับ ให้ใส่ทั้งชุดกินชุดท่าครับ 1,180 บาทนะครับ 1,180 บาทใส่ได้เป็นเดือนครับนี่แหละเคลื่อนว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงเนี่ยลองเอาไปใส่เบิ่งใส่ชุดนี้ชุดเดียวเห็นผลจัดปัดครับอีพออีเมลเอ้ยดีบ่ดีก็อยู่ที่ชุดนี้ล่ะเออสิถือบ่ถือก็อยู่ที่ชุดนี้ล่ะบ่ต้องใส่หลายชุดใส่เขาบักดาชุดนี้เห็นผลเลยเออถ้าอาการข้างต้นที่เราคุยกันมันบ่ไข้ขึ้นมันบ่ดีขึ้นอาการเป็นอยู่ยังเสยเตยเวยก็ไม่ต้องสนับสนุนกันอ่ะโทรมาครับ08 03 06 05 09 08 03 06 05 09อ่ะมารับเบิ่งสายนี่มาจากใสครับ
4: สวัสดีครับผม
5: ขอสั่งมามันแม่จ้า
4: เอาชุดใดครับคุณแม่
5: เอาชุดแต่ห่อนชุดเย็นน่ะนะ
4: เอาฟองกระปุกหรือ3โปรโมชั่น3ปุก5ล
5: ูก5ลอยนะ
4: ครับเอาห่อนเท่าใดเย็นเท่าใดครับผมแม
5: ่เอาห่อนปุก1เอาเย็น2
4: ได้ครับล่ะขอซื้อที่อยู่แน่ซื้ออย่างน้อ
5: ซื้ออันเมตประนอมเด็ดมุ่งคนบ้านเลขที่311
4: 311หมู
5: ่หมู่8
4: ตำบล
5: ตำบลโพชัย
4: อำเภอ
5: พี่บูน
4: พี่บูนมังสาหารอุบลเฮาเนี่ยเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
4: ครับเดี๋ยวบักลาส่งให้มืออื่นของถึงมือฮื้อได้แม่เด้อ
5: จ้าๆ
4: จ่ายเงินที่บ้าน500บาทครับขอบคุณแม่ก็แล้วครับสวัสดีครับ
5: จ้า
6: ครับ
7: เออวันที่พูดฟังยานนะจ้า
6: เอาชุดได้ครับแม่ครับ
7: เอาชุดไอห่อน2เย็น1
6: 500บาทนี่เนาะ
7: จ
6: ้
7: า
6: ครับเอาร้อน2เย็น1บักลาขอซื้อที่อยู่เนี่ยอีเมลซื้อยังครับ
7: ไออันยังไงก็ยืนบ้านมันชื่อว่างอันเขาเอิ้นชื่ออ้ว
6: คุณแม่อ้วนามสกุลยังครับ
7: เอาว่างเด้อก็ได
6: ้อ๋อคุณแม่ว่างหรือคุณแม่อ้วนี่เนาะ
7: จ้า
6: ครับนามสกุลยังครับแม
7: ่เชียงผล
6: ครับบ้านเลขที
7: ่บ้านเลขที่241
6: หมู่
7: หมู่หนึ่ง
6: ตำบล
7: ด่าน
6: ตำบลด่านอำเภอกาบเชิงบ
7: ่จ้า
6: ครับสุรินทร์โอเคโอ้ใส่หลายตัวพี่น้องทั้งบ้านด่านเข้ามา
7: บ้านด่านไอ้ช่วยสามเด้อจ้า
6: ได้เดี๋ยวอันเพิ่นผู้เพิ่นไปส่งเพิ่นโทรหาแม่เบอร์นี้เด้อมืออื่นเด้อมืออื่นถึงครับครับเดี๋ยวเวลาส่งให้น้าแม่เน
7: า
6: ะ
7: จ้า
6: ครับขอบคุณครับแม่ครับ
7: คร
6: ับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแม่
7: จ้า
6: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะสั่งยาไหมคะ
6: เอาชุดใดครับคุณแม่
8: ชุดหาลอย
6: ครับเอาห่อนเท่าไรเย็นเท่าไร
8: เอาเย็น2ห่อนหนึ่ง
6: ครับบักลาขอซื้อที่อยู่ในครับผมชื่ออย่างนอก
8: ท่านชนกจากพี่ไม
6: ้ครับบ้านเลขที่
8: บ้านเลขที่89หมู่8
6: ตำบล
8: ทาราด
6: อำเภอ
8: ชุมพวง
6: จังหวัดนครราชสีมาเนาะ
8: ค
6: ่
8: ะ
6: ครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้เนาะครับเน
8: า
6: ะ
8: นี่ละค่ะ
6: ได้เดี๋ยวมืออื่นตรงไห่ของถึงมือฮื้อนะครับเด
8: ้อ
6: ค่ะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
9: จ้าสวัสดีจ้า
6: ครับแม่ว่าจังได๋ครับ
9: อีแม่สิเอายาชุดนึง
6: ชุดใดครับแม่ครับ
9: ชุดอ้อมเตียง
6: ชุดปอดอ้อมเตียงที่แม่เคยสั่งยัง
9: นั่นแหละ
6: คุณแม่เคยสั่งยัง
9: สั่งมาแล้วจะว่าอีแม่จะใส่กันสิเอา
6: อ๋อครับ
9: สิเอาก็เลยโทรบ่เป็นก็เลยอีแม่สั่งให
6: ้อ๋อครับผม
9: เออที่แม่เคยขอมาลําเพิ่นไปเสียได้นี่ก็บ่ได้ฟัง
6: เฮาเป็นหยังครับ
9: เอากระทาวิทยุเบิดมือนําพ
6: ่อโอ้ยคุณฟังคุณเพียรอย่างดี
9: ฟังเด้อหามอันนี้เด้อถ้าอาทิตย์นี้เปิดอีก
6: โอ้ย
9: ว่
6: า
9: เ
6: สีย
9: ดแน่นี่โทรไปแต่เจ้าผัวว่าน
6: ได้ครับเดี๋ยวอัน
9: ต้องเปิดอีกหมอลำเพิดเลยคุณตาคุณแขนนะ
6: ได้ครับพี่แม่ครับได้เออ
9: ปอดอ้อมเตียงแล้วก็อันเอายาปอดอ้อมเตียงแล้วก็หมอลำเพิดห้ามลืม
6: ได้ครับแม่ครับผมก็ซื้อที่อยู่ในอีแม่ซื้ออย่าง
9: เออซื้อที่อยู่กับอีแม่น้อยลาน้อยวุ้นมานี่
6: คุณแม่น้อยคุณบันีบ้านเลขที่
9: จ้าบ้านเลขที่216
6: หมู
9: ่2
6: ครับ
9: หมู่11
6: ตำบล
9: ตำบลบึงมะลูบ้านถนนเขาพระวิหารตำบลบึงมะลู
10: ครับอำเภอกันทราลักษณ์ศรีสะเกียดตาแม่เนาะผู้ใดก่อน
9: ยากคุยน้ำเนี่ยนะ
10: เออได้ได้ครับ
9: ยากใกล้ๆนี่ร้อยเจ็ดสิบบาทตั้งหมอลำหรือกัน
10: โอ้ครับครับผู้บันฟังฮัลโหลครับแม
9: ่จ้าบังลา
10: ครับแม่ครับสวัสดีครับแม่ว่า
9: ครับให้แม่ขอฟังอันหมอลำอีแก้วหนามาเด้อพอเด้อ
10: ได้แก้วนะ
9: มีลำเพิ่นอยู่บ่รู้แก้วหนามา
10: เดี๋ยวสิหาให้เด้อแม่เด้อเดี๋ยวสิหาให้เด้อ
9: ครับ
10: เออคันหาหมอลำเพิ่นบ่มีก็สิเอาเป็นทำนองอื่นให้เนาะแม่เนาะ
9: แม่ให้แม่น้อยสั่งยาให้แม่พ่อนอ้อมเสียงแม่สิมาพ่อนอ้อมเสียงเบิ่งหน้าลูก
10: เออขอบคุณเด้อแม่เด้อ
9: เออให้ลูกมีความสุขความเจริญเด้อพ่อเด้อ
10: เออคือกันครับแม่ครับ
9: อยู่หีมีแห้งไอ้ก็ขายหงายมือขึ้นเด้อพ่อเด้อ
10: โอ้ยคือกันเด้อแม่เด้อครับสุขแม่ครับพี่แม่คือกันเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแม่เด้อ
9: เอออย่าลืมรับเพื่อที่แก้วหนามาเดี๋ยวพอเด
10: ้อได้ครับแม่ครับขอบคุณนะแม่ครับ
9: ครับ
10: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
9: ครับ
3: ขอบคุณพี่น้องหลายๆสายโอ้ลังไหลกันเข้ามาวุ่นวันสายซ่อนกันเดี๋ยวผมโทรกลับเด้อสายใดบ่ได้รับก็ได้โอ้ยพี่น้องโทรเข้ามาอย่างที่บอกโทรหาบักลามันมีความสุขตั้งแต่ยกหูหากันแล้วน้องอีแม่หน่อยสาธุเด้อนะครับ คำอวยพรที่อีแม่ทั้งสองให้กับลูกกับเต่าเออให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาให้กลับคืนไปหาอีพ่ออีแม่นำคือกันเด้อแม่เด้อคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเอาไปแล้วให้เป็นวานเป็นยาไปเตะไปต้องไปสู้นให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพ่ร่มไส้ของลูกของเต่าไปดันโดนนะแม่เด้อขอบคุณหลายๆทั้งกันทาราลักกระไดอีแม่เฮาสั่งไปแล้วก็โอ้ยนะครับเอาไปใส่แล้วไข่แน่กับบอกต่อกันก็สร้างฟังหมอลำส่วนกันฟังอยากฟังหมอลำเพื่อนแก้วนามาเออตอนนั้นก็ขอมาแล้วอันไอผมก็เปิดให้แล้วแก้วนามาคุณสร้างคุณแผนทานวิทยุหมดวันนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ฟังไปเรื่อยได้ฟังทุกคณะครับผมจะพยายามหาให้ไปฟังได้เยอะที่สุดนั่นแหละนะครับขอบคุณหลายกันเลยพี่น้องทั้งชุมพ่วงนะครับก็สั่งไปอีเมลอวดทั้งกาบเชิงก็ต้องขอบคุณอีเมลน้ำเด้อนะครับแล้วก็คุณแม่ประนอมด้วยนะครับทางอำเภอพิบูลมังสาหารกำลังใจที่พี่น้องฟังหมอลำเป็นครับที่เอ่ยมาก็ฟังหมอลำเป็นนะครับเพราะว่าฟังแล้วนะครับสนับสนุนสมุนไพรกันเอาไปใช้เอาไปนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปรับประทานแล้วก็มีความสุขครับมีรอยยิ้มครับบ่เจ็บบ่ปวดหรอกเด้เออไปใส่บาตรก็ได้แล้วเนาะตะกี้ลูกหนึ่งเขาเป่าไฟบ่ได้สู้มือดินหูจักน้ำมานวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณพร้อมกับยาสมุนไพรเพชรดีเอาไปกินเอาไปรับประทานเอาไปถูเอาไปนวดเอาไปทาแล้วก็สุขภาพร่างกายดีขึ้นยางไปหันมาหนีว้าย่างขามกุ้มไปว่าพื้นกันก็ได้เราสู้มือดินตะกี้ไปบ่ได้ อยากได้ก็08 03 06 05 09นะครับ08 03 06 05 09 08 03 06 05 09อยากได้ชุดไหนน้ำมันนวดหรือชุดทั้งชุดกินชุดทาค่อยโทรหาผมโทรมาตอนผมจัดรายการยื้อตอนนี้ก็ได้หรือว่ามืออื่นเสาหูใสตาแจ้งคุณพ่อคุณแม่จังโทรหาผมก็ได้ได้เบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็ได้เนาะโทรช่วงไหนก็ได้เนาะอ่ะไปฟังหมอลำต่อครับเรื่องเล่าสิเป็นจังไหนครับกับหมอลำเรื่องต่อก่อนทำมองขอนแก่นจากทีมงานคณะเสียงอีสานล่ำให้พี่น้องเป็นคติเตือนใจฟังในท่องเรื่องวงเวียนชีวิตมวลม้วนภูคา

ไอ้รักตามนัดในจดหมายน้อยไอ้มาคอยมาทางปานได้เดวาสนาเป็นอายจังสิโพได้แต่ยันขอ

0: บุญจันมาค่อยถาค่อยตวาสนาแต่เป็นไข่ไก่สิคำจนแต่เป็นตกต่ำยังบ่เห็นโทนาสิเป็นบาละภูข้องนาเทวาสนามาคุยกันมื้อนี้คือบ่เห็นเรามาบูนี่แต่ยังได้ก็ตามสร้างบุญจันสินางถานำข้อมอยู่หม่องนี้ล่ะจนก็สิเห็นวาสนาขึ้นประสันก็แจ้งบุญตีจังสิกลับขึ้นเมื่อบ้านวาด
1: วาสนาถ้ายืนจองมองหาใจฟ้าคุณหัวใจหมุนตื่นเต้นพอเห็นอายแล้วดวนหาไอ้บุญจันไอ้ถ้าโดนบ่
0: อ้าววาดคิดว่าถ้า

ายบุญจันทร์อายมีเรื่องหยังสิเว้ากับวาสนาติจังเขียนจดหมายไปนัดให้วาสนามาหาคันมีเรื่องสิเว้ากับฟ้าเว้าเด้ออายนี่มันก็คําแล้วเด้จักหน่อยอีพ่ออีแม่เพิ่นสิเป็นห่วงว่าเพิ่นสิมานําหาว่าเด้คันเพิ่นมาเห็นเฮาอยู่จังสิเกิดเรื่อง

ยอดเลี้ยวเที่ยวต้องป้องทางคิดแต่ว่าวิวเหนือในใจยานน้องดาขันเป็นตาเขาทาพี่สิพาผู้เฒ่า

0: ปรารถนาไอ้ไม่เรื่องจำเป็นอิริบาทใจนัดแหมมาคุยกันก็บอกไต่ห่มขามนี่
1: จำเป็นอย่างไร
0: เข้ามากันมาโดนแต่ว่าโอกาสที่จะเว้ากันเป็นกิจลักษณะน่ะมันบ่ใครมีบาทเอ้ยตั้งแต่แห่บุญบังไฟกระไดตะนังเลียวบังหนากันซื่อทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็สิ่งก็ซ้อม
1: แม่นอยู่อ้ายก็ย้อนเรื่องนี้ล่ะวาสนาคุ้มใจอยู่นี่
0: เฮ้ยบ่เพิ่นอ้ายก็อยากปรึกษาหารือกับบาดอ้ายคิดว่าสิอีพ่ออีแม่ไปสู้ขอบาดซะแน่แต่ว่าอ้ายก็ฮู้จักอยู่ว่าพ่อกับแม่ของวาสนาแล้วบ่ใครมักหนาอ้าย
1: แม่นอยู่อ้ายอีพ่ออีแม่เพิ่นบ่มักอ้ายเพิ่นมาครอบครัวอ้ายนี่ทุกข์ยากวาสนาก็จักสิเฮ็ดจังได๋ไอ้บุญจันทร์วาสนากุมใจหลายๆเด้อมื
0: ้อกุมใจอะไรวะ
1: วาสนาบ่จักเว้าย่านอายเสียใจ
0: มันบ่ได้มีปัญหาดอกว่าเฮามากันมาโดนแล้วเรื่องควบคุมอกกลุ่มใจของวาสนามันก็เป็นควบคุมอกกลุ่มใจของอายคือกันมีแนวใดอายพ่อสิซอยได้ก็บอกอายมาโดดถึงบ่ซอยได้หลายก็ซอยได้น้อยๆก็ยังดีตัวบ้าน
1: ไอ้บุญจันทร์ก็ย้อนเรื่องแต่งงานนี่ล่ะอายอ้ายฮู้อีหยังบ่
0: อีหยังว่า
1: อีกบ่กี่มื้อข้างหน้าอีพ่ออีแม่เพิ่นสิวาสนาแต่งงานกับไอ้เจเดชวาสนาบ่ได้มักไอ้เจเดช
0: วาสนาสิแต่งงานกับบ่เจเดช
1: จ้าไอ้บุญจันทร์วาสนาพยายามอธิบายเพิ่นฟังว่าวาสนาบ่ได้มักแต่ว่าเพิ่นบ่เข้าใจว่าเพิ่นสิว่าแต่งงานอย่างเดียวไอ้บุญจันทร์ในเมื่อหัวใจของวาดอยู่กับอ้ายจักวาสนาสิเฮ็ดจังได๋ดีคิดก็คิดบ่ออกไอ้บุญจันทร์ถ้าหากว่าวาสนาบ่แต่งงานกับไอ้เจเดชวาสนาก็เป็นลูกเนรคุณเป็นลูกอกตัญญูเฮ็ดให้พ่อแม่อับอายขายหน้าไอ้บุญเจริญว่าวาสนาสิตัดสินใจจังได๋ดี
0: ในที่สุดมือเดียวมันก็มาหอดแล้วว่าวันเวลาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของอายเป็นยังต้องมีมือนี่เป็นยังต้องมีมือนี่มือที่วาสนามาบอกกับอ้ายว่าสิแต่งงานกับคนอื่นแล้วปักบุญจันทร์มันเป็นยังวาดปักบุญจันทร์มันเป็นยังหลายปีที่มันทำความดีมาพ่อกับแม่ของวาสนาเราบ่เคยเห็นเราบ่เคยมองเห็นความดีของอ้ายเลยตรงกันข้ามไอ้ถือเกียรติย้ำตลอดเวลามันสมควรแล้วล่ะว่าไอ้มันผสมควรกับวาสนาเองทั้งฐานะและศักดิ์ศรีกับเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ของวาสนาเถอะ
1: ไอ้บุญจันวาสนาหักไอ้วาสนาบ่ได้มักไอ้เจเดช
0: มันมีประโยชน์ดอกว่าฝึกคุ้มหักแล้วไอ้เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้วาสนากลับไปเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ต่อจากนี้ไปนุ่นสำราญบ้านเกิดจะมีบักบุญจันทร์อีกต่อไปแล้ว
1: ไอ้สิไปใส
0: ่ไอ้บ่สามารถที่สิอยู่นุ่นสำราญบ้านเก่าอีกต่อไปได้ไอ้ทนเห็นสภาพที่วาสนาสิแต่งงานกับคนอื่นบ่ได้ว่าขอให้มีความสุขทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีไอ้มันวาสนาหน่อยที่เกิดมาบ่คู่ควรกับวาสนาถ้าหากศาสตร์ได้ไม่จริงเขาค่อยเกิดมาว่าพอกันอีกว่าไอ้ลาก่อนวาสนารักษาสุขภาพให้ดีๆด้วยว่า
2: ถ้าวาสนามีความสุขไอ้ก็ดีใจ
1: ไอ้บุญจันทร์ไอ้บุญจันทร์วาสนามักอ้ายวาสนาอยากอยู่กับอ้ายไอ้บุญจันทร์ไอ้บุญจันทร์วาสนาตัดสินใจแล้วอ้ายวาสนาสิบ่แต่งงานกับไอ้เจเดชวาสนาสิอยู่น้ำอ้าย
2: วาสนาตัดสินใจดีหรือติวาดที่สิหนีไปใส่ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับอ้ายบุญจันทร์
1: วาสนาตัดสินใจดีแล้วในเมื่อหัวใจวาสนาอยู่กับอ้ายสิวาสนาไปแต่งงานกับคนอื่นได้จังใด
2: วาสนาขั้นวาสนาตัดสินใจดีแล้วรับปากกับอ้ายได้บ่ว่าเป็นเกิดปัญหาอีหยังขึ้นเฮาสิบ่ถิ่มบ่ปากันเฮาสิหักกันไปตลอดจนกว่าชีวิตสิหาใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งวาสนาต้องสาบสาบานกับอ้ายบุญจันทร์ก่อนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้เห็นเป็นพยานในความหักที่มั่นคงของเฮา2คนตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆว่านั่งลงตั้งใจให้ดีๆซะก่อน
1: ไอ้บุญจันทร์วาสนาหักอ้ายแม่นสิวาดเฮ็ดอีหยังวาดก็สิเฮ็ดเบิด
2: วาสนาต้องตั้งใจสาบานให้ฟ้าดินและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮู้เห็นเป็นพยานในความหักของเฮาต่อจากนี้ไปเฮาสิร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแม่นเกิดปัญหาอีหยังขึ้นเฮาสิบ่ถิ่มบ่ปากัน
1: จ้าอ้ายวาสนาศาสนาสิสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวาสนาสิขอสาบานกับไอ้บุญจันทร์สิฮักแต่ไอ้บุญจันทร์ผู้เดียวแม่นสิเกิดปัญหาอีหยังขึ้นวาสนาก็สิบ่ทิ่มบ่ปาแม่นสิถูกสิยากก็สิกัดก้อนเกลือกินอยู่น้ำกันถ้าหากว่าวาสนาผิดคำสาบานขอให้วาสนาตายย้อนคมหอกคมดาบสาธุ
2: วาสนาวาสนาหูจักบ่ว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นหูเห็นเป็นพยานแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจ้องมองเฮา2คนแล้วก็กำลังเบิ่งชีวิตเฮา2คนว่าสิไปจังได๋มาจังได
1: ๋จ้าไอ้บุญจันทร์ก็ต้องสาบานคือกันเด้อ้าย
2: ไอ้บุญจันทร์ก็คือกันสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงรู้เห็นเป็นพยานในความหักของบักบุญจันทร์และวาสนาบุญจันทร์สิหักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์กับวาสนาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นถ้าหากมือใดบุญจันทร์ผิดคำสาบานนี่ขอให้ตายย้อนคมหอกคมดาบจงรู้เห็นเป็นพยานด้วยเถิดสาธุป่ะวาดต่อจากนี้ไปไปอยู่เฮือนของอ้ายไปใส่ชีวิตอยู่น้ำกัน2แขนของบักบุญจันทร์สิปกป้องวาสนาเองหากบักเกเรถึงผู้ใดก็ตามสร้างมาแย่งวาสนาพระจากอ้ายมันต้องคามสมบักบุญจันทร์ไปซะก่อนบ่ต้องห่วง
3: เดินทางมาถึงช่วงท้ายครับชั่วโมงแรกแหกมานก็ได้เนาะเรื่องราวของวงเวียนชีวิตจากทีมงานคณะเสียงอีสานยังบ่จบพอเพียงนี้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาฟังกันต่อขอบคุณทุกการติดตามรับฟังขอบคุณทุกกำลังแห่งเอือกแห่งใจขอบคุณหมายเลขโทรศัพท์และหลายกำลังใจพี่น้องหลายพื้นที่ที่ไว้วางใจใส่สมุนไพรของทีมงานบักหลาเน็ตเวิร์กทางสมุนไพรสำหรับรับประทานนั่นคือสมุนไพรเพชรดีพร้อมกับน้ำมันหนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณสูตรลับเฉพาะของทีมงานบริษัทเฮานะครับนั่นคือนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นอยากได้ชุดไหนก็โทรหาผมเด้อลองโทรศัพท์สอบถามกันเบื้องก่อนใครคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อยากจะได้ชุดไหนเอาไปใช้ลองดูครับผมบ่ให้ใส่หลายอย่างที่ผมบอกนั่นแหละคันเอาไปใส่แล้วบ่เตะบ่ต้องบ่ซูนก็ไม่ต้องสนับสนุนกันอีกสันเตอร์เนาะเงื่อนคำกำแก้วมันหายากครับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เนาะโทรหาลูกครับ0 8

0: านีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมประชาชนผู้ประกอบการติดต่อได้ที่1689กระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลและประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยโดยรวบรวมมาตรการและช่องทางช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดประสานงานจุดเดียวประสานการทำงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมและศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมครม.อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี 2569 โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโครงการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดและหน่วยงานในพื้นที่ต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาพร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
2: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกมเบอร์ไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
9: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
8: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
9: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
10: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
3: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกมเบอร์ไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
1: ประเสริฐเปิดเผยโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
11: ท่านกำลังฟัง

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
3: ณแหล่งนี้เป็นที่พักจิตณแหล่งนี้มีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของสมุนไพรนั่นก็คือสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวสวัสดีครับผมออสโฟเอสนะครับผมไม่ว่าท่านจะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามหัวเข่าปวดตามกล้ามเนื้อปวดหลังปวดไหล่ปวดหน้าปวดหลังปวดเอวจะปวดอะไรก็แล้วแต่สมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวช่วยท่านได้แน่นอนโปรดอ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนรับประทานเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์3มิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกทุกกล่อง
4: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
5: เอาละครับพี่น้องครับเข้ามาในชั่วโมงที่2กันต่อนะครับ หลังจาก พักฟังต้นชั่วโมงแป๊บหนึ่งนะครับให้โคศก ได้ดื่มน้ำอุ่นจิบน้ำอุ่นไปนั่มนะครับผมก็ได้การจิบน้ำอุ่นนี้ก็ดีนะครับ มันจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีนะครับอุณหภูมิในร่างกายมันจะบริปรับนะครับก็ยังเขากินน้ำเย็นเ นาะอ่ะเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับที่นี่ทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กสถานีวิทยุเครือข่ายที่พี่น้องเฮากำลังฟังกันนะขอบคุณพี่น้องทางนาเยียครับอาจารย์เด้อ 96.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศอยู่คุณผู้ฟังที่น่าจะรวยอันนี้ก็ฟังเป็นประจำครับแต่ว่าอีแม่เล่าว่าห่วยคือบ่ได้ยินพี่น้องทั้งน่าจะรวยสั่งแม่สิบ่ได้ฟังบ่แม่คือบ่ได้ปวดน้ำมูกไว้นะครับบอกคนเฮี้ยนเอาอีแม่ถ้าสถานีไหนอำเภอไหนได้ยินเสียงออกอากาศแน่เนี่ยอุ่นใจแล้วกูสิได้ฟังหมอลำน้ำบักลาไปโดนอยู่แต่ว่าสถานีไหนออกอากาศห่วยบ่ได้ยินคือบ่ได้ยินสื่อออกอากาศเนาะกูสิบ่ได้ฟังเนี่ยว่าสิต้องฝ่าวกันเอาไปใช้ลองดูครับพี่น้องทางสุรินทร์อันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจครับสุรพินเรดิโอ 89.0 นะครับ 103.50 ในกะฮัตตะเปียงเกียนนะครับ 94.50 เมกะเฮิรตซ์คลื่นดังไกลครับอำเภอเมืองสุรินทร์ 100.50 ก็เช่นเดียวกันขอบคุณมากนะครับพี่น้องทางโน้นสุวรรณบุรีรัมย์ 89.00 เป็นยังไงบ้างฟังกันได้ไกลครับ 97.25 พี่น้องทั้งนั่งร่องขอบคุณเฮียดำด้วยนะครับท่านผอ.สถานีผู้ใจดีอนุเคราะห์เวล่ำเวลาให้ทางจากทั้งนะครับรายการเฮาคุณผู้ฟังที่นครราชสีมานะครับคลื่น 100.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอประท้าย 104.2 หาชุ่มพ่วงครับฟังชัดเจนดีชัดแจ๋วเนาะนะครับพี่น้องทั้งอำเภอพี่ไม่เองก็พ้องกันนะครับ 103.0 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณทุกกำลังใจครับทางมาใหม่ทางบำเหน็จนรงครับบำเหน็จนรงทั้ง88บ่อำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเด้อพี่น้องฟังรายการอยู่บ่ทักทายกันได้เนาะคลื่นใหม่อะไล่ๆคลื่นนั่นแหละนะครับบ่าวไปฮะกันทักทายกันไปครับพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้0803060509นะครับ 0803060509นะครับอยากจ่ายสมุนไพรดีๆก็ทักทายกันเข้ามาอ่ะสายนี่ว่าจังไหนสวัสดีครับ
6: ฮัลโหล
5: ครับอีแม่ครับผมวัดดีมัดโตครับแม่
6: เอาอันยามาส่งนะ
5: คุณแม่จะเอาชุดใดครับแม่ครับ
6: ชุดความอ้อมฟ้าอ้อมพ้น
5: อ้อมเตียงอ้อมเตียงจะเฝ้าอ้อมพ้นให้ออกจากเตียงก่อนจังไปฟ้อนอ้อมพ้นฮะบักลาขอซื้อที่อยู่เนี่ยอีแม่ซื้อหยัง
6: ซื้อแม่สวยสมเสลา
5: ครับแม่สวยนามสกุลจังก่อนแม
6: ่สมเสลา
5: ครับอยู่อีแม่อยู่บ้านเลขที่ใด
6: ว่าอยู่ที่2โมง12หัวซันใต
5: ้ครับอยู่ตำบลไหนครับแม
6: ่ตำบลง่ายจะหวานอำเภอง่ายจะหวานจังหวัดตำบล
5: ไอ้เบต้าบอกหามาแล้วน่าจะรวยเฮาเอาเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีเมลได้เบอร์นี้เนาะแม่เน
6: าะจ้า
5: ครับเดี๋ยวบักดาส่งให้มื้อนี้ของถึงมืออื่นเด้อแม่เด้อช่วงบ่ายๆเด้อแม่เด้อมืออื่นถึงเด้อ
6: จ้าอันมันกินจังได๋เหรออย่าน่ะ
5: มันก็จะมีทั้งชุดกินชุดนวดล่ะครับแม่ครับเดี๋ยวผมโทรไปอธิบายอีกทีนึงเนาะแม่เน
6: า
5: ะครับครับขอบคุณที่เมียหลายๆครับตอนนี้มันหนาไม่อยู่มันสิโดนเนาะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะขอบคุณอีเมียครับทางน่าจะรวยบ่อยเต้าเว้าหากะมาเลยพี่น้องน่าจะรวยเฮาก็ได้เออได้ฟังเดี๋ยวบาดตอนนี้เนาะเอาชุดฟอนอ้อมเตียงไปเลยขอบคุณหลายๆครับกำลังแห้งเอิกแห้งใจอ่ะ0803060509นะครับ0803060509ทักทายกันครับมาอ่ะซ้ายนี่ว่าจังได๋ไปทักทายพี่น้องเบิ่งจักบึดหนึ่งนะครับ
7: สวัสดีครับ
8: ดีค่ะ
7: ครับแม่ว่า
8: อยากได้อันยาจักชุดนี้สนดอก
7: เกี่ยวชุดได้ล่ะครับแม่
8: แม่นั่นเบ้าหลาบ
7: ่เมื่อโตครับคุณแม่ครับพี่แม่เกี่ยวชุดได้ครับแม่
8: อันจะได้อันสามขวดนะ
7: ได้ที
8: ่วันนะ
7: เดี๋ยวห้อนจะได้เย็นจะได้ละครับคุณแม
8: ่เอาเย็นสองเอาห้อนหนึ่ง
7: ได้ได้บักลาก็ซื้อแน่ยี่แม่ซื้ออย่างครับ
8: ซื้อแม่สุวินประเด็นนอก
7: อยู่บ้านเลขที่ได้ครับยี่แม
8: ่อยู่บ้านเลขที่45
7: หมู
8: ่ตำบลเมี่ยงโดน
7: หมู่ใดครับแม
8: ่
7: หมู่7ตำบล
8: เมี่ยงโดน
7: อำเภอ
8: ประทายนี่ล่ะ
7: ประทายนครราชสีมาเนาะอีแม่เนาะ
8: จ้า
7: โอเคอีแม่เอาสูตรเย็น2สูตรฮ้อน1,500บาทเนาะ
8: จ้า
7: ครับเดี๋ยวมื้อนี้ส่งให้สิถึงมื้ออื่นนะแม่เด้อจ่ายเงินจริงๆ500บาทเด้อ
8: จ
7: ้าโอ้ยจะแม่นจ้าจ๋าม้วนเอาเดี๋ยวบักดาส่งให้แม่เด้อครับขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
8: จ้า
9: เอาก็ดี
7: สวัสดีครับ
10: เออลูกลาบ่ครับนี
7: ่ครับโอ้แม่นครับว่าจังได
10: ๋ท่านนั้นผมสิสั่งยาตั้งลูกลาแล้ว
7: โอ้ยเอาชุดใดครับพี่พ่อเอาชุดใดได้ตัว
10: อันชุดคือเก่านั่นล่ะอันสิว่าอันผมสิเอาอันยาต้านั่น2ขวดมันเป็นราคาเท่าใดบัดนี
7: ่2ขวดนี่360ครับแม่มันเอ้ยพ่อขวดละ180อ่ะ
10: เออกะเอาอันเป็นแค่ชุดนั่นป้องนึงน่ะนะ
7: โอ้
10: ยาค่า2ขวดนะ
7: โอ้มันก็เป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงอ่ะล่ะ 1,180 บาทครับชุดนี้ครับคุณพ่อ
10: 1,180 บาทบ
7: ่แมนครับแมนครับก็จะได้น้ํามันนวด2ขวดแล้วก็ยากิน1กระปุกสมุนไพรเพชรดีครับพ่อครับ
10: ผมครับ
7: เออชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่เนาะพ่อเนาะ
10: ครับ
7: ครับบักลาขอซื้อที่อยู่ในอีพ่อซื้อหยังครับพ่อ
10: ซื้ออุดมเพาะพืช
7: คุณพ่ออุดมนามสกุลยังก่
10: อเพาะพืชครับ
7: เคยสั่งยังครับพ่อนี่
10: สามเสียนี่ละ
7: ผมกะว่าอยู่มันจะเป็นคุณโอ้ยใครแน่ยังน้อยพ่อเนาะ
10: ครับมันกะใครอยู่อันตะกอนคนท่าอันตัวเป็นอันหนวดตัวเป็นหนวดนี่มันบอกข้อนนะยันนี่อยากข้อนเลยยันนี
7: ่เออครับผม
10: เอาสูตรข้อนคือเอาเด
7: ้อได้อันสองกระปุกอันเอาอันสูตรข้อนที่ก่อนนะพ่อเนาะ
10: ครับผม
7: ครับทรงอีพ่อมองเก่าเนาะ
10: ครับผม
7: โอเคโอเคเดี๋ยวบักลาส่งให้มื้อนี้ของถึงมื้ออื่นคือเก่าเด้อพ่อเด้อ
10: ครับ
7: ครับ
10: เอา1,180เนาะครับเนาะ
7: แม่นครับพ่อครับถูกต้องแล้วครับโอเคขอบคุณพี่พ่อหลายๆเด้อพ่อเด้อ ครับครับอยากฟังหมอลำเรื่องใดเป็นพิเศษบ่ติจ๊ะไทย
10: บ่อันฟังหมอลำทั้งสารคามเหรอนะเรื่องใดก็บ่ได้ยังดอกแต่ผมอยากฟังสารคามนะ
7: โอเคโอเคมีอยู่เรื่องนึงมวนเดี๋ยวผมเอาให้ฟัง
10: ผมก็ว่ามวนมวนนะเขาเจ้าล่ำมวนครับผม
7: ครับขอบคุณครับอีพอร์ตครับสวัสดีครับ
11: ยี่ได้ละยาวาซีซีได้ละ
7: อ่านได้ก่อนแม
11: ่ยาวาซีซีได้ละจัดไหนเด
7: ้อได้เดี๋ยวจัดอัน
11: มันอยู่คืน
7: โอ้ยขอบคุณครับคุณแม่โอ้จะเป็นยุ่งน้ำแก่นสองคนเนาะครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: โอ้ยความอบอุ่นที่พี่น้องมีให้กำลังใจจากพี่น้องมีแม่นะครับส่งไปหาพี่หาน้องอีพอร์ตทั้งอำเภอศรีขอรภูมิเล่ากระสังไปหลายแล้วละอยู่กับอีบแม่เฮาฟังนอนฟังหมอลำอยู่กระไดเนาะฮะเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปแต่ว่าน้ำมะนวลนี่เอาสูตรห่อนสองทั้งสองเด้อลูกเด้อเนี่ยนะผู้เป็นใส่เพิ่นผู้เป็นถือเออเพิ่นก็เอาหูจักแนวสร้างแล้วแนวดีแล้วเออสิสร้างชุดใดอะไรยังไงคุณแม่สุบินนะครับก็เปิดใจแล้วฟังหมอลำเป็นแล้วอีแม่ทั้งอำเภอประไทผมก็ได้ขอบคุณนะแม่เด้อกำลังใจที่สนับสนุนสมุนไพรให้เอาไปใส่เอาไปเตะเอาไปต้องเอาไปซูนคุณพ่อคุณแม่เฮาสู้ผู้สู้คนนะครับ0803060509นะครับ0803060509เด้อแม่เด้ออะไปฟังหมอล่ำกันต่อบัดทนี้หมอล่ำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นครับล่ำให้พี่น้องฟังจากทีมงานคณะเสียงอีสานวงเวียนชีวิตกันต่อเนาะจบจากคณะนี่เอามือนี่บ้านนี่จบได้จบมืออื่นนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นทำนองสารคามกันต่อทำนองสารคามคณะนี่เรื่องนี้มวนผมฟังโอ้สะออนคือกันพี่น้องผมว่าคิดว่าหลายคนก็น่าจะมักคือกันเนาะอ่ะฟังวงเวียนชีวิตกันต่อนะครับจากทีมงานคณะเสียงอีสานมวนๆผู้ค่ะ
2: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
12: วันที่ห้าที่ตัง

ปเป็นพยาสิเอามาอยู่พี่ยินดีพร้อมรับกันน้องจากนี้ขอนำพาพี่น้องมาจองต่อบทอีทานมัลลิกาคือนำฉันบอกกันในพ่อหูความโอดสู่ท่านกันฉันบอกท่านมีแฟนนอนหมู่อยู่โดดเดียวแต่หัวใจยังเกี่ยวมากว่าบ้านไก่ลูกไส้เจ้าพอกำนันจนสิสักดันดันฝันหวมอยาก

น้องกับพี่ก็คือเดียวเขาบ่เหลียวตัวแห้งบ่าอยากอายหน้ากับพ้องกันตั้งแต่เข้ามือนั้นคิดละวันใจหายคันบ่ค้าความอายเสียนบูไปสู้เจ้าส่วนว่าเขาทั้งหุ่นปานคนผิดกระบุญเห็นแล้วเบี้ยวปากใสแต่ก็หูแก่ใจว่าเพิ่นมักผู้น้องที่

อบมาเข้าจนฟ้วงปากขอดินฝ่าให้ซอยย้ำเนื้อเดิมสบายดีลุงป่ามัลลิกาคือน้ำฉันบอกไว้ในทองเรืองเดี๋ยวนี้เกิดคุณเครื่องหลงมาค้นจนปวงบ่ายอยากเห็นหน้าผีสุย่ามโตมันแสนปวดช้ำเขาบ่ลำพ่อตาเขาบ่มาหัวซ่าไปไฟหาคนนองมีแต่โตค่อยจังจนกระสันยักกันทาดีแต่วาสนานองบ่มาเกี่ยวของไปป้องเจ้าผู้ซื้อจันมือนี่อยู่ในขบวนแห่บังไฟมัลลิกาหาโอกาสสิคุยสิบอกอ้ายเสด็จว่ามัลลิกามักมัลลิกาหักเล่าก็บ่มีโอกาสเว้าจักเถื่ออโลดอ้ายเสด็จก็ว่นตั้งแต่อีวาสนาจักมันมีแนวดีมองได้มีเสน่ห์มองใดทั้งที่ฮู้อยู่อ้ายเสด็จก็ได้ฮู้ไว้อีวาสนานั่นกับอ้ายบุญจันทร์มักกันมื้อนี้เฟี้ยฝันกันเมิดมือเมิดเว้นคือกันว่ามัลลิกาบ่ยอมหรอกมัลลิกาต้องได้อ้ายเสด็จพอดีล่ะเป็นที่ของมัลลิกาถ้ามืดปืดตาเฮือนซ่านบ่ทันได้กลับมาอยู่อีวาสก็ได้ได้ยินไทบ้านไทเมืองพันตาวินวินว่ามันแลนไปกับไอ้บุญจันทร์มัลลิกาว่าต้องแม่นแน่นอนเลยมัลลิกาสิเฝ้าไปบอกอีแม่ก่อนสิเฝ้าไปซอไอ้เสด็จนําไปแจ้งความไว้นํา

บวนก่อนนั้นจะได้เห็นสมควรอยากเอ่ยไปให้สาวจากว่าไผบุมนจนว่าสารวนเป็นคนเฒ่าหรือคนหนุ่มโตเลยลงจากคุ้มจากคุ้มเหนือคุ้มใต้เลยบ่ได้กับสิบสาวหมอจะเด็ดหัวใจปวดเจ้าเจ้าภาพสาวได้เอ็นมาปรากฏเปรียบหนังสดสมูทแท้บังไฟในวันนี้ไผสิดีหรือลายถ้าฟังไปเด้อยายผมสิได้หรือคนหมู่ตอนนี้พวมกำลังสิเริ่ม

0: คืนนี้จะเด็ดเลี้ยวเนื้อฟ้าเป็นเวลากลางคืนเธอมื้อเหล่าไกลสิสวงปรากฏคนลวงขึ้นทั้งเงื่อนันเกิดวันไหวหรือว่าเป็นผู้ลายจะได้ทรายสายตาหรือว่าเป็นบิดาลูกมาถามทาวน้ออันเท่าพอกะจักไปจังใดมาจังใดคือนั่นโง่มาเฮือนมาซ่านเลยบู
1: ๊พอกันนั่นไอ้เจเด็ดจูเงินบ่นอน
0: อ้าวมาริกาตัวนั้นแม่แม่นไปยังกันแท้จังมาแว่ยามดึกดื่นเนาะอ้ายเกือบลงตื่นห้องสงสัยน้องว่าโจรตัวละลาไปจังใดมาจังใดคือได้มาหอดเฮือนอ้ายพี
1: ่มีธุระตัวอ้ายจังได้มาหาม
0: ีธุระหยังละล่ะ
1: มาริกาว่าสิมาแจ้งควรพอกับนั้นบ่อยู่กับอ้าย
0: โอ้พออ้ายแล้วบ่อยู่ดอกอยู่ตั้งแต่อ้ายเนี่ยอ่ะมีหยังก็ฝากกับอ้ายไว้ก็ได้เดี๋ยวสิไปเว้าสู่เราฟัง
1: ฝากไว้กับอ้ายก็ได้ดอกเนาะ
0: อือฮึอือฮึ
1: มาริกามาวันนี้มีความดีสิมาซอไปขอน้องไว้บิดาไทยกระทรงเสริมบ่มันฉันว่าเพิ่มเติมตั้งเอาใจเนี่ยเป็นความไหนผู้ยังสิงบ่เองอ้างแต่เดี๋ยวนี้มันหักมีคนมายืนกลางกันพี่คิดบ่ดีต่อเจ้าเขานั้นบ่อื่นไกล
0: ใครล่ะ
1: พี่บุญจันทร์มูอ้ายรอบรักหักลังน้องสาวยังเป็นใจรักไปลบลีที่มีเหลือบ่หืออ้ายตอนนั้นยิงกับชายบังเอาไม่ยะมืดคำ

จะเด็ดหายใจสั่นวาสนาแฟนฉันซ้ำไปน้ำเบามาริกามาแจ้งข่าวแทบไปล้มลมตึงตัวเลยซึ่งอยู่แก่ใจบ่สมควรที่คิดไว้ตั้งใจใส่ไม้ปองเจ้าผู้ท้องคำหนักที่หักนางบ่มาอ่างเวนเลยบ่เห็นใจซ้ำไปน้ำชายผู้อ้ายเบาหัวใจพี่ปวดเล่าหนาวห้อนบ่ผ่อนคลายมาริกาหรือว่ามาใส่ลายไป

แกงแปลงเรื่องใส่เขาพี่นี่ยังบ่เชื่อเจ้าเข้าเงื่อนยังสงสัยในหัวใจของชายบ่เชื่อถึงเต็มลอยแม่นจะวังยังคอยย่านเป็นข่าวคมลอยอย่ามาเว้าพี่เศร้าเสือให้น้องกลับขึ้นเมื่อนี่มันเดือดดื้อแล้วอุชายสิเข้าบ่อนนอนเว้าไปมามีอารมณ์เกิดท่อนหัวใจอ่อนลงน่วยแม่รูปสวยคนดังย่านดังคำเขาเอาแล้วสิหากินเหล้ากิน

0: มาริกา
1: จ้า
0: ไอ้นี้ยังบ่เชื่อเจ้าว่าหยอกหรือความจริงลูกผู้หญิงธรรมดาอาจสิเป็นไปได้ให้กลับไปซาเจ้าพี่กำลังเมาบิดาโทกับบ่อยู่ถ้าเธอพอเจ้าหูสิมีเรื่องเรื่องบ่ดีได้ล่ะเมื่อบานสลาไป
1: วี่ไอ้คันอีพ่อกับอีแม่หูว่ามาเฮือนหลังนี่แล้วแฮงดีใจแล้วแฮงอยากให้มาริกามา
0: ไปมันเดือกมันเดือนแล้วหาผู้เฒ่าผู้แก่มาพอมันสิบ่ดีนะนะ
1: ไอ้คืออย่าตื่นใจมาริกาแท
0: ้หนีแน่หนีแน่ไอ้บ่มาของฟรี
1: ป๊าดพี่โท
0: สิเมื่อบาทหรือบ่เมื่อ
1: บ่เมื่อ
0: ท่านบ่ไปให้พ้นจะเด็ดพี่สินี่ไปท่านพ่อใจนอนคอยให้จอยตาอยู่เฮือนนี่เสียใจเด้อคันสิมาแจ้งความเรื่องวาสนานี้ไปนำผู้นั้นผู้นี้ติท่าโลดท่าเพราะไอ้บ่อยู่ดอก
1: ไอ้จะเด็ดจะเฝ้าไปไม่ละสู่ไอ้จะเฝ้าไปหน่อย
0: สัมมาลิกาบ่ได้เห็นขาอ่อนในดอกสิบอกให้
1: ผมก็เหลือใจเถอะไอ้จะเด็กบักจะเด็กมาให้ท่าให้ทางหอดเพื่อนหอดซันว่าหันคือจังสนใจกูอยู่มันตดล่อหมาซื่อๆก็คนนี่แหละเล่นกับไผบ่เล่นมาเล่นกับคนจังอีมัลลิกากูมาสิยอมกูสิหาซื้อเหล่ากินยอมใจแล้วนอนหามันอยู่เฮือนมันนี่ล่ะมันบ่ขึ้นมายามนึงมันก็ต้องขึ้นมายามนึงกูต้องเอาให้ได้ล่ะ

0: คยเอากล้วยมากินหญ้าเคี่ยมเพียงหน้าต่างเต้าหมป้าแหลมกับพ่อลุงเอากล้วยไปนอนต้มแดดกำลังสีหอนสีลงสอนเห็ดใสสวยเบิ่งก่อนนะมาคือเดียนหอนคักแต่บู้มื้อนี้ก็ได้ว่าสีลงสอนก็คือสิท่านในโล่งดอกหอนคัก
1: หมออุดมใหม่นาความตั้งใจมาหาบุญจันอายผู้ชายหล่อซึ่งอยากหู้เหตุขอเสียงคนเว้าเราลือเสียงคนบ่แต่ละมือเสียงตาจนหนาหูแม่นอยากถามลองดูสิแม่นจริง

0: มาหาเหลนผู้เบาเลี้ยงควายสันดอกอย่าสิไปคิดอีหยังหลายไอ้บุตรจันอยู่หน้าบ่เนาะโอ้ยผู้ใดล่ะเนี่ยลาแม่ตู่เป็นผู้ใด
1: อุ้ยมันเสียงปลาแหลมที่สนอกบ่แม่นตัวนี
0: ้แม่นหน้าไอ้บุตรจันบ่
1: แม่นอยู่จ้าหน้าไอ้บุตรจันล่ะแต่ว่าไอ้บุตรจันแล้วบ่อยู่มันมีธุระอีหยังเนาะฝากความไว้อีกได้ตัว
0: อันว่าสิมาเล่นน้ําเล่านี่ล่ะ
1: โอ้แล้วบ่อยู่ดอกจ้า
0: ตู่เป็นผู้ใดก็เห็นหน้าเห็นตาอยู่
1: ข่อยก็ว่ามันข่อยเคยเห็นหน้าเห็นตาเจ้าคือกันเด้น้องสงสัยสงคุณว่ามันคนเคยเห็นอุดมอายซีเมนบ่ลูกเขาพอกำนั่นแต่ก่อนเลี้ยงหวมสันตัวฉันนั่นลูกพอกอง
0: ฮะ
1: ไอตือบ่ตองได้บ่แล้วเจ้ามันไออุดมบ
0: ่ไออุดมแล้วเนี่ย
1: อีหลีติ
0: เออ
1: ไม่แม่นอยู่สันบ่อาย
0: แม่น
1: โอ้ยคือเป็นจังซี่ตั้งแต่เฮาเข้าโรงเรียนนำกันเจ้าก็จังแกล้งโตนผู้ใต้อยู่หาเทใหญ่ขึ้นมาเจ้าอีหยังมาใส
0: ่ใหญ่ขึ้นมาไอเป็นกระเทยตัวละอัดตบบัวตองก็ตี
1: จ้าบัวตอง
0: โอ้ยบัวตองเรียนหนังสือต้องการกลับบ้านตะกี้ตี
1: คุณน่ะละ
0: โอ้ยไงไปสาวปานนี้ตีละ
1: โอ้ยม
0: ัน
1: กระโดด
0: ตะกี้ตัวผู้น้อยๆผู้หายผู้หายฉีบูกให้เล่มเลอยู่จำบ่ได้ตีละตั้งตะกี้อยู่ในห้องเรียนไอ้ก็ยังกำตัวในตัวรมอยู่หั่นเด้ตะกี้ตัวขี้แตกในห้องมุมเหม็นบ่ห้องนั่นบ่
1: อ้าวแม่นเจ้าสิเว้าแม่นก็ความเก่าความหลังนะแม่
0: ไอ้ก็ย่านจำบ่ได้
1: จำได้มันก็จำได้อยู่นั่นล่ะตะว่าบัวตองอยากอายผู้อีกอายคนแม่นเจ้าสิเว้ามาเฮ็ดหยังมีซ้ำนี่ติธุระของเจ้านั่นน่ะ
0: โอ้ซ้ำนี่ก็สิอายซั่นติ
1: อาย
0: คือจังซี่ดอกล่ะอายมานี่หน้านี่ก็อยากฮู้ว่าเลี้ยงไอ้บุญจันทร์นั่นล่ะ
1: เลี้ยงไอ้บุญจัน
0: ทร์อือเดี๋ยวนี้เขาเจ้าซาเบิดบ้านตัว
1: ซาว่าจังได๋
0: ว่าใหญ่วาสนันหนีออกจากบ้านเขาเจ้าสงสัยว่าไอ้บุญจันทร์นี่ลักพาตัวไปแม่นอยู่บ่
1: อ้ายเจ้าจะบ่แห้งเลยฮะถ้าผู้อื่นได้ยินมันสิบ่ดี
0: อ้าวสิบ่ดีจังได๋
1: อ้ายถ้าเจ้าว่าเรื่องไอ้บุญจันทร์มาบ่ตองก็อุกอ่างอีดอกขอบพวกบ่ตองก็ทุกบ่ฮู้จักว่าสิหันหน้าไปปรึกษาผู้ใดได้มีแต่เรื่องแต่เล่าอะไรก็ได
0: ้มันเป็นจังได๋ล่ะเว้าสู่ฟังแล้วก็นั่น
1: ถ้าจะฮู้แล้วจะยังมายอมมาเย้ยขอบพวกของบ่ตองเด้อสิเว้าสู่ฟัง
0: สิยอมสิเย้ยจังได๋ย่างนั้นเนาะเฮาก็เคยเป็นหมู่กันตัวถ้ามีปัญหาแล้วได้อ้ายก็สิได้แก้ไขปัญหาซอยตัวล่ะ
2: บัวตองฟังความเว้าสังเกตบังตอกเฮาอุดมเจ้าต้องเป็นห่วงโอ้ยคุณพี่หากบ่

0: เกิดกินแต่เหล้าแล้งเต่านำแต่เบียร์เล่นพนันพำเพียเสียหอดไห้หน้าสวนแล้วยังสวนตบตีเคยอยู่ดีกับไว้วุ่นเป็นเจ้าหยาบไม่ยังก็เดียวนี
1: ่เป็นบอกไงหยาบ
0: ผู้ใดล่ะ
1: นั่นผู้เสียดำ
0: มันหงอนไอ้ยับหนีแน่

0: นจันไม้มันไหวกับไออุดมบัดเป็นกระเทยจ่อยบัดเดียงมาล่ำ ฟังแล้วก็ยิ้มไปน้ำหัวไปน้ำอีแม่เราโทรแม่ว่าอุ้ยแม่ทั้งฟังทั้งหัวทั้งในครับฟังล่ำทั้งหนีหัวได้โดนีพานาไปทั้งหัวบักลาว่าทั้งหัวหมอล่ำตลกอันเสียงอีสานน้ำกระพองกันว่าจะเป็นมีความสุขไว้แม่ฟังได้การของลูกนี่ ขอบคุณหลายๆครับ เก็บเกี่ยวเอาครับบ่แม่นไผดอกว่ากันก็คือให้มันเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเต้าฟังรายการผมไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมกะสิเว้าหยอกแน่ไปแน่แต่ว่าเกิดจากความจริงใจทั้งนั้นครับขั้นจัดรายการข้าเจ้าที่มีแต่โฆษณาโฆษณาเว้าแต่รักการหันรักการนี้อีพ่ออีเมียบางเทื่อเอาคำเว้าภาษาอังกฤษมาเว้าอีพ่ออีเมียแล้วสิรู้เลยเราก็แสดงออกถึงความจริงใจพูดกันแบบสบายสบายบ้านนอกคอกหน้ากลิ่นอายบ้านเฮานี่ล่ะอีพ่ออีแม่เป็นกันเองครับลูกไส้นี่โฆษณาผมก็ไม่ได้โฆษณาเยอะแยะอะไรมากมายหรอกครับซอสจอนะครับเพิ่นจอบตั้งแต่อันฉี่เล่นงานมันโฆษณาบ่ยังบ่ได้หลายก็แนะนำกันไปเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟัง ฟังแล้วเราก็น่าจะรู้เรื่องนะครับว่าสมุนไพรบักลามันซอยอีหยังใดก็จังสนับสนุนจังคอยเอาไปใส่ใช้แล้วใช้ดีใช้แล้วประทับใจก็บอกต่อใช้ไม่ดีใช้แล้วไม่ประทับใจก็บอกต่อบ่ได้ยากเด้เนาะขั้นปวดขาปวดแข้งปวดเส้นเอ็นตึงอยู่นี่กูใส่ชุดฟ้อนอ้อมเตียงตามที่ลูกแนะนำให้ไปใส่แล้วกูคือบ่เศร้าบ่ดีขึ้นก็ต้องบอกต่อตัวเนาะนอตอีแม่อีพ่อผมร่างกายตัวเองให้คำตอบดีที่สุดครับว่าเราเป็นอยู่นี่เอาว่าใส่แล้วมันที่ตอบโจทย์บ่มันที่ไข้บ่มันมีบ่มีทิปโอสดบ่บ่ต้องมาถามบักลาเด้อ แม่ใส่แม่ที่เศร้าบ่คันผมตอบว่าว้ายแม่มันบ่เศร้าเด้ครับแม่อาการที่แม่เป็นอยู่นี่ว้ายผมกับบ่ดีคายแต่ว่าถ้ามันพอช่วยได้ถ้าเป็นในลักษณะพูดมาด้วยหลักการและเหตุผลเราก็แนะนำแต่ถ้าอาการที่พี่น้องเป็นนอกเนื้อจากที่ผมนำเสนอไปพี่น้องอาจจะสอบถามมาแม่มีโรคจังนี่โรคนั่นโรคนี่คาล่ำกินน้ำได้บ่คาล่ำนาดีได้บ่แม่กินห่วมได้บ้างได้บ่อันนี้ให้คำปรึกษาได้แต่จะไปการันตีฟันธงโอ้เศร้าแน่นอนครับพี่แม่เศร้าแน่นอนบ่มีครับนี่คือความจริงใจเงื่อนคำกำแก้วมันหายากครับอีพ่ออีแม่ผมกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนาะตีซื้อแนวบำรุงเจ้าของแนวดูแลเจ้าของมันก็ต้องคุ้มค่าครับผมก็ตระหนักตรงนี้เป็นอย่างดีครับเนาะเพื่ออยากให้พี่ให้น้องได้ลองเอาไปใส่แล้วก็เกิดความประทับใจดีเฮาก็จังใส่บ่ดีกะบ่ดีจังใส่ทอบ่ดีเฮาก็เศร้าเท่านั้นล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ลองดูครับแต่เนื้ออื่นสิได้ต้องลองดูอะโทรหาบักลา เอาน้ำมันหนวดไปถูไปท่ากระได้3กระปุก500บาทโปรโมชั่นสูตรร้อนนาคาสูตรเย็นนาคีหรือจะเป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงคืออีแม่เลยก็เอาไปใส่นะครับ 1,180 บาท0803ครับ060509 0803060509080306 0509 0803060509เด้อแม่เด้ออะไปทักทายเบิ่งสายนี่มาจะใส่เนี่ยนะครับโทรมาสิโดนเติบแล้วรับสายจักบึดนึงครับพี่น้อง
1: รอจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สอบถามเรื่องน้ำมันหนวดจ้ะ
2: ได้ครับผม
1: ว่าสีสังจ้ะเพราะว่าพ่อใหญ่เป็นสีสังนะ
2: อ๋อครับมีพ่อใหญ่เอาเสียวชุดใดครับผมชุด2กระปุกหรือ3กระปุก
1: พ่อชุด3กระปุกเป็นบ่
2: แม่นครับ
1: จ้ะชุด3จ้ะ
2: มีพ่อเราเสียวห่อนเท่าใดเย็นเท่าใดครับถามแล้วเบิ่งแน
1: ่ห่อนเท่าใดห่อน2เย็น1จ
2: ้
1: ะ
2: ได้ขอชื่อที่อยู่หน่อยครับชื่ออย่างน้อครับผม
1: นายสงวนโพธิบาจ้ะ
2: ครับบ้านเลขที
1: ่บ้านเลขที่8
2: หมู่
1: 6
2: ตำบล
1: อั านเอาบ้านทุ่งเพียงแสนำเลยจ้ะมันจะมันจะหาไง
2: บ้านบ้านได้ก่อน
1: บ้านทุ่งเพียงจ้ะ
2: ครับตำบลได้ครับผม
1: ตำบลสว่าง
2: อำเภอ
1: สว่างวิระวง
2: อำเภอสว่างวิระวงจังหวัดอุบลราชธานีเนาะ
1: จ้า
2: ครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับผม
1: จ้าจ้า
2: โอเคเดี๋ยวเบอร์นี้ส่งให้ของถึงมืออื่นนะครับเด้อ
1: จ้
2: าเก็บไปบ้างแมนครับจ่ายเงินที่บ้าน500บาทครับผม
1: อ๋อโอเคจ้า
2: ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: ฮัลโหลครับ
3: เออ
2: ครับว่าไหนแม
3: ่ยายอันเอาเขามาส่งนั่นยายได้รับแล้วเนาะ
2: ครับผม
3: เออถ้าก็คือยังเบาแน่
2: ครับแม
3: ่อันอันไหนคือว่าของอีของคือหน้า
2: โอ้เพชรดีครับเพชรดีครับแม
3: ่เพชรดี
2: อืมเพชรดี
3: ได้ยังอีกล่ะ
2: กระกับได้น้ำมันนวดกระปุก 1,000 บาทครับแม่ครับ
3: 1,000 บา
2: ทแม่น 1,000 ก็จะได้เพชรดีไปกินแล้วก็น้ำมันนวด1กระปุกไปทานะครับทั้งกินทั้งท่านะครับแม่
3: สั้นชิ้นเดินจังว่าให้แม่เด้อ
2: ครับได้ครับแม่ที่แม่ใส่เราไข่แนวได้บ่ครับผม
3: อันถ้าไปใส่แน่แล้ว
2: บ่นั่นล่ะเดี๋ยวต่อไปเอาไปกินน้ำได้แม่เด้อไปกินกับท่าลองเบิ่งเด้อแม่เด
3: ้อ
2: ครับครับแม่ครับขอบคุณอะไรครับแม่ครับพี่แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: จ้าว่าสิสั่งยาขอหน่อยละเอียดหน่อยจ้า
2: เอาเอาชุดใดครับแม่มันมีทั้งชุดกินชุดท่าเหรอครับชุดนวด
4: ค่ะชุดกินชุดท่าไอ้ยากินหนีปวดจะมีอะไร
2: โอ้มันบริเวณเป็นเม็ดแคปซูลครับ
4: อ๋อเป็นเม็ดแคปซูลจักเม็ด
2: ร้อยแคปซูลครับผมร้อยเม็ด
4: ร้อยแคปซูลนี่กินไหนกินจังไหน
2: ครั้งละ1-2เม็ดครับผม
4: ก่อน
2: เม็ดก่อนอาหารเช้าเย็น
4: ก่อนอาหารเช้าเย็น
2: แมนครับผม
4: อ๋อจะเป็นไอ้พอดีไอ้ค่ะเป็นนั่นแม่เป็นกระดูกครับเห็นไหมปวดเอวจะเป็นกระดูกครับเสร็จ
2: โอ้แนะนำทั้งชุดกินชุดทานเลยครับชุดดีดูเรื่องเลย
4: ร่วมกันมันจังไ
2: หน1,180บาทครับได้เป็นเดือนทั้งยากินยาทาทั้งชุดนวดเลยก็คือดูเรื่องได้จับ
4: ท่าน180บาท
2: แมนครับผม
4: พอดีแม่เราฟังวิทยุนะแล้วเขาอันนี้เราก็เลยมาบอกนะ
2: เออ
4: ฟังมาแล้ว
2: แมนครับก็คือผมแนะนำให้ใส่ชุดนี้แหละก็คือเห็นผลนี่แหละครับต้องให้แม่เราใส่บ้างเบิ้ง
4: เมื่อตั้งชุดจังสีดีข
2: ึ้นชุดนี้ก็คือเห็นผลเลยครับ
4: ชุดแรก
2: เนาะแมนครับถ้าเกิดว่าเห็นชุดนี้ก็แสดงว่าเมาบ่ถือกับยาผมแล้วเพราะคำนั้นนะครับก็ต้องสื่อต่อใส่ต่อบ้างเบิ้งถ้ามันถูกกับสมุนไพรของผมมันก็จะถูกตั้งแต่ชุดแรกเลยชุดนี้เลยครับผมผม
4: ขอ
2: มืออื่นถึงครับเนี่ยมืออื่นถึงครับ
4: จะเอาทีอยู
2: ่ผมขอซื้อทีอยู่นะครับซื้ออย่าง
4: ซื้อไอ้ปากกายดาวสายเรื่องจ้ะปากกายดาวสายเรื่อง
2: ครับบ้านเลขที
4: ่126/1
2: หมู่
4: 2
2: ตำบล
4: แนงมุด
2: อำเภอพ
4: ระ
2: ดมโอ้โหกาบเชิงสุรินทร์เท่านั้น
4: กาบเชิงสุรินทร์จ้า
2: ครับเบอร์โทรศัพท
4: ์
2: เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับผม
4: จ้าเบอร์นี
2: ้โอเคจะจัดส่งไข่เมื่อนี้ของถึงมืออื่นส่งไปบายได้ครับเด้อจ่ายเงินที่บ้านเลยขอบคุณมากครับผมได้ครับรถหายายลงเมืองเนาะครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณป้าครับเราถามไทยกันก่อนครับจันเป็นแนวได้กันพ่อซอยเฮากะแนะนำไม่พอช่วยเล่าก็ไม่แนะนำครับเงินคำกำแก้วมันหายากครับคุณพ่อคุณแม่อย่ามาหาตัวเอาเงินผู้เฒ่ามันบ่ดีครับมันบาปสัวลูกสัวเต่าความจริงใจของบักลานี่ข้ามันพ่อซอใดก็ตั้งคอยเอาไปใส่เอาไปถูเอาไปท่าเอาไปนวดเอาไปรับประทานเนาะทั้งชุดกินชุดทาครับอ่ะขอบคุณครับอีแม่ผมก็ได้นะครับบ่ว่าจะเป็นไลหมองไลบอนโอสว่างวีระวงก็มาแล้วทางอุบลราชธานีอีพ่อสงวนอยากได้ก็ใช้ไปครับคุณป้าประกายดาวก็สร้างไปให้อีแม่เฮานะครับอีแม่เล่ากับเล่าประสบการณ์ก็โอ้อยากบอกว่าสิ้นเดือนจังจะเอาอ่ะขอบคุณมากด้วยครับพุทธิไซแล้วก็สร้างเพิ่มกะไลครับโทรมา0803060509ครับเอาเบอร์ไว้ครับอย่าว่าบ่เอาไว้ย่ามคือพอหากันก็จะได้โทรฮะเตรียมไว้เอาโทรศัพท์ขึ้นมากดเอาปากกาดินสอเขียนไว้ 08ได้แล้วไปเขียน08ก็เลยแล้วก็มาเขียน03เขียน03แล้วก็มาเขียน06เขียน06แล้วก็มาเขียน05แล้วก็ตามด้วย09 08อ่ะอีกจักรอบ03 06 05 09แล้วกดโทรออกมาเลยนะครับลาเป็นคนรับเองเอาไปส่งให้พี่น้องเฮาได้ดูแลสุขภาพร่างกายเนาะอ่ะไปฟังหมอลำกันต่อครับกับหมอลำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นจากทีมงานคณะเสียงอีสานลำมวลๆให้พี่น้องเป็นกติเตือนใจในท่องเรื่องวงเวียนชีวิตมวลๆผู้ขา
5: ขอบคุณเป็นจังสีบ่มีดีจักอย่างเพียงแต่หารับจ้างบางมือเพื่อประทังซื่อๆนี่ล่ะชีวิตขอบคุณบ่ตอมมันก็เป็นจังสีไรอุดม
6: ปานนั้นสิบ่ตอมเอาบ่เป็นจังดอกก็มีปัญหาแน่ๆเดียวอาสิแก้ปัญหาซอยเด้อ
5: ถ้าอายสิแก้ปัญหาซอยบ่ตองก็ขอบคุณล่วงหน้าเด้อแต่ว่าจักสิแก้ได้ซําใดละอายมันเรื่องใหญ่ขนาดเดียวนี่
6: ก็สิพยายามล่ะแม่บ่ให้เพิ่นให้ปรับใหม่ๆซั่นตัวล่ะแต่ว่าอายสิบ่ค่อยได้อยู่โดดแล้วว่าที่นี่แม
5: ่บ่ได้อยู่โดดมื้อนี้ซั่นบ
6: ่มื้ออื่นก็สิไปกรุงเทพฯแล้วเด้จังได
5: ๋มื้ออื่นสิไปกรุงเทพ
6: ฯไปเรียนต่อกรุงเทพฯเนาะ
5: โอ้ยอายถ้าอายมีโอกาสได้เรียนอายก็ไปเรียนต่อซะ
6: แต่ว่าอายคิดยากคิดยาก
5: คิดยากอีหยัง
6: คิดยากก็ไปกรุงเทพฯแล้วสิคิดฮอดคน
5: คิดฮอดผู้ใดล่ะอาย
6: คิดฮอดผู้สาวนั่นแหละ
5: โอ้ยผู้สาวทางไหนเน
6: า
5: ะบัดนี้เน
6: า
5: ะ
6: บ่ไกลบ่ไกลพ่อมัดเต้นฮอดนี่ล่ะสาวบ่ตองนี่ล่ะ
5: บ่ตองนี่บ
6: ่
5: เฮ้ยจะมาหาตีคิวใส่ไหล่ถ่อผู้ใดสิเอาเนาะผู้เอาเป็นกระเทยบัดนี้แม
6: ่เอากระเทยเขาก็สิเศร้าตัว
5: อายสิเศร้าเป็นกระเทย
6: ตัวก็สังเกตเบิ่งคิ้วกับทรงผมอายเนี่ยเป็นยังมันแม่นขึ้นแม่นขึ้นแล้วได้ยังไง
5: บ่ตองก็ว่าอีดอกอายถ้าอายเศร้าใดอีหลีมันก็เป็นผลดีแก่อายนั่นล่ะพ่อใหญ่กำนั้นแล้วก็สิดีใจดอกถ้าอายเศร้าใดนั่นนะ
6: ช่างว่านี่ล่ะพออายนี่อายคนเบิดบ้านเบิดเมืองแล้วได้ยัง
5: กันนั่นแล้วถ้าอายเว้าจังซั่นอีหลีน่ะถ้าอายเศร้าเป็นกระเทยใดอีหลีนั่นน่ะบ่ตองก็สิรับพิจารณาอีดอกอาย
6: แสดงว่าตัวให้ความหวังอายแม่นบ่ล่ะ
5: ให้อยู่ความหวังแต่ว่าอายสิเฮ็ดได้บ่เท่านั้นล่ะ
6: อายสิพยายามแต่ว่ามื้อนี้อายเว้าโดนน้ําบ่ได้เด
5: ้สิไปไสว่าสิต้วนกินข้าวง่ายน้ํากันอยู่แ
6: หมอายร้อยอีพอมาอีพอสิด่าอายได้นี
5: ่บ่
6: อือ
5: นี่มันก็โดนบ่แห้งแล้วเนาะซั่นอายก็ขึ้นเมื่อบ่ายซะบ่ตองก็สิลงไปหาสอนก่อน
6: เอาจังซี่คั่นตัวอยากติดต่ออายก็บ่ยากติดต่อเอื้อชื่นก็ได้เด
5: ้อบ่
6: เป็นแม่ซื้อให
5: ้เอาแล้วบ่กลับกรุงเทพฯนั่นซั่นบ
6: ่เฮ้ยเราอยู่ถ้าแค่แค้นอายเพราะนั้นเราว่า
5: โอ้จ้าบ่ยากดอกเนี่ยตาเบ้นคอยแม่บัวพันยืนคอยลูกสาวน้อยบ่ทันตาวไปเลี้ยงกล้วยแต่เศร้าจนป่านนี้ก็บ่มาแม่บัวพันก็บ่ซ่าจัดแจงแลงหายหาฟืนไปมาจุดก็ดังหุงต้มต้องละงมผัวเฒ่าผู้เล่าตาบ่เห็นมุงลูกก็สร้างแต่เลี้ยงยุงมุงมาเลื่อยอยู่บ่เศร้าเอานั่งลงเนี่ยเฒ่าเมื่อนี้พ่อผู้ใหญ่พนัดเฝ้าเสี่ยวเรื่องเสียงจันทร์พ่อกำนันก็มีหมายนัดไปมื้อแลงนี้

0: อันมือแรกนี่สิเว้าความกันบ้านเฒ่ากำนันเฒ่าเอ้ยสิได้เงินใส่ละไปเสียค่าปรับไหมใส่โทษเรื่องบักจั่นมันเอาลูกสาวเขามาอยู่เฮือนนําแหมอันอีนางอันนั้นข่อยบอกมันเมื่อมันก็บ่เมื่อเฒ่าเอ้ยจะมันข่อยอูข่อยอัง
1: มือมองฟ้ามนต์
0: กำนันก็สิเอา
1: คิดถึงอุบลบ้าน
0: ตายแล้วเฒ่า
1: แฟนไม่พบแม่ตาซ่อนแรนบ่เห็นหน้าแฟนมาแล้วทางโน้น
0: มันเป็นไผซะเอาล้มดีตายปอดมันแท้
1: แม่ผมบ่ฮู
0: ้ว่าอยู่
1: เมืองอุบลแห่เทียนพันฟ้าเจอหน้ามนแต่ตาหน้าอย่าพา
0: เอ็นข้อพึ่งเนาะมึงตั้งมกตั้งใจคักเนาะอารมณ์ดีคักเนาะว่าบ่อู๋บ่อ้างน้ำกูจักเม็ดเอาโลดมึงมาแต่ใส่ล่ะเดี๋ยวเนี่ย
1: อันมาแต่เลี้ยงควายพุ่นล่ะแม่
0: เอ้า
1: ควายบ่เห็นควายเขามาบ้านน่ะไป
0: เอ้ากะมึงไปเลี้ยงมึงบ่เอามันมามันจะสิมาเป็น
1: ไปเลี้ยงหั่นล่ะไปบักทะนี่เบิ่งไว้ข่อยก็เลยถือโอกาสไปอนามัยไปให้หมอเบิ่งคันไหนซั่น
0: ว่าแค่ไรมึงสิออกมึงบ้านจักปีจักเดือนแล้วอีปอ
1: ได้18เดือน
0: อุ้ย
1: 18เดือนเครื่องแล้วหมอมาบ้านได้ใกล้ว่าสิออกดอก
0: เว้ย
1: อีกปีกว่าค่อยสิออก
0: เออปุ๊กเฮือนอยู่หันซ้ําซะ
1: อันนี้บ่ต้องก็บ่เบิ่งควายบักทะนี่ก็บ่เบิ่งควายสรุปแล้วหั่น
0: เอ้าซื้อไปเฮ็ดหยัง
1: ต่างคนต่างมั่วกะเทยนี่บ่ต้องก็มั่วกะเทยบักทะนี่ก็มั่วกะเทย
0: เอ้ยป้าสิพาสูแล้วมึงได้บัดเนี่ย
1: ข่อยก็ร้องนําเขา
0: อีไปถ้าแม่ไปหาควายนั่นหามึงเบิ่งเขาหัวเขาสวนเพ
2: ิ่นหมอจะเด็ดเลยคืนทั้งเหือนแล้วบ่ทางหูได้ฟังเพิ่นเว้าบ่เอาเข้าใส่สมองเรื่องอื่นเฮาบ่ต้องไปคล้องเกี่ยวน้ำเขาเรื่องของไผตัวเฮาบ่กล่าวถามถึงเรื่องเพียงแต่น้ำมาพี่มีแนวอยากฮู้ว่ามันเป็นหยังจังค่อยซ่าซุ่มท่ามอสิตายใส่ระบักผู้ร้ายลูกเขาแม่บัวพันหรือมันตัวเฮือนหนีโทษมีบ่ยอมซ้ำมันไปทำบ่ดีไว้คือนั่นไปเฮ็ดหยังอยู่หรือแม่นมันถือกู

0: โอ้ไทยเงินนี่ซ้อมมาเป็นตามวนเถอะฮะ
1: โอ้ยบ่มวนดอกเฒ่าเอ้ยอยู่กันสองเฒ่าตามประสาหนึ่ง
0: ปล่อยงัวคุ้ยเข้าสวนกินบักเขือบักแข้งซ้อมมาได้อยู่เฉยเถอะฮะ
1: เฒ่าบอดคุ้ยเข้าสวนเฒ่ากำนันอีกแล้ว
2: ไม่มันกินยังล่ะเฒ่า
1: จังว่า
0: บักบอดบักบอด
2: อุ้ยมันยังบักบ่บอด
0: อันถ้ำท่ามืดแปรด้านบ่ฮู้เลี้ยงเดียงสายังเงาะมึงนี่เน
2: า
0: ะ
2: วันละ8ละฮอด10
0: ลูกมึงไปหาเฮ็ดสิ่งบ่ดีวันนี้มึงฮู้จักยังบ่บักบุญจันทร์ไปสร้างความผิดยังบ่นี่ฮะ
1: โอ้ย
2: จังก็ถาม
1: บ่รู้เรื่องรับรู้อีหยังดอกท่าก
0: ูบ่ได้ถามมึงอีเฒ่ามึงแค่เสือกกะโหลก
1: เอากะคนอยู่นํากัน
0: บักบุญจันทร์ลูกชายมึงไปไสฮะ
1: มันเฮ็ดอีหลีตัวเนี่ยเฒ่าลูกตะโอ้โอ้โอ้โอ้เฒ่าเฒ่าเฒ่าไว้บักอันนี้แม่ละเฮ็ดอีหลีเฒ่า
0: อีเฒ่า
1: เฒ่าตีน
0: เออลูกชายมึงออกมาเดี๋ยวนี
1: ้มันมาจะหนีมันจะหนี
3: ตายจังไรฮะ
1: เด็กมึงก็ไปหาวมันซะแม่
3: เก็บบ่แม่
1: เก็บตัวบ่มันหัวเราขุดแตกแล้วบ่แล้ว
3: ไหวจังไรมา
1: เ
3: ด็กน้อย
1: โตมาอย่างนี้มันทำอาหารโตได้แล้วจาน
4: อะไรเสียผู้เฒ่าไปเลยสิพ่อ
2: ใครละมันอยู่ใครละ
3: มันยืนอยู่พูดเนี่ยพ่อ
2: จับมันไว
3: ้เจ้าเทศยังเขา
2: ผู้สินี้นี่มา
3: ว่ามันตีเขา
1: จัน
3: เล่มร้ายตัว
1: สร้างปัญหาขึ้นมาเรื่องมันกระติดตามมาหอดเงื่อนหอดซ่านจังสี่ละลู
4: กเดี๋ยวผมจัดการให้พ่อเขาไปเงื่อนก่อนไปไปไปพ่ออีเมย์เขาไปเงื่อนก่อน
3: นาซิวนาขวานไปไปไปเอาละจะให้โดนไรเอาละจะให้โดนไรมันติดคุดแง่เพราะถึงเศร้าแห้งจอยไปไปเขาไปกินห้ามจะให้เศร้าเนี่ยที่ตายแม่มึงสิอ่อยจะไหนก็คือจังอ่อยยากอ่อยซ่ากระรอกกระเดียแท้
0: อีแล้ว
3: ไม่ยัง
0: มึงเคยเฮ็ดดีแท้วังคันน
3: ี่แล้วแต่อารมณ์ดอกกู
0: มึงไปยังคือบ่บอกบ่สอนบักบุญจันทร์ล้านมึง
3: บอกยัง
0: บอกบ่ให้ไปยุ่งกับวาสนาผู้สาวกู
3: อันเรื่องนี้น่ะควรจะบอกมึงมากฟ้าม
0: ึงสิมาบอกเฮ็ดหยัง
3: โอ้จะใส่มาดแบบนี้ดอกกูชิวมึงสิมาบอกกูเฮ็ดหยังกูว่ามันข้ามบักทั่วสิล่ม
0: มึงเห็นบ่พี่น้องมากมากกูคืออย่างนี้ตัว
3: ตี้เพิ่นหัวขวัญกูตัวนั้นเพิ่นชิวมึงคืออย่างนี
0: ้เปียดบ่มีโกโค่เลย
3: แม่มือต้นบักพริกตี
0: ้มึงเคยบ่แหละมึงเคยบ่
3: เคยหยัง
0: ยืนอยู่ซื่อๆแล้วไปตกเดินพุ่น
3: คิดว่าอยู่นั่นว่างๆนั่นเวิ้นบุบไปนั่งฟังน้ำเสือตุ๋ยอยู่พุ่นแล้ว
0: บอกก็มึงนี่เสียหาเสีย10
3: ส่วนมากก็เสีย500ขึ้นไปแล้วค่าเบียร์แน่ค่าห้องแน่ค่าอาหารแน่
0: พวกอีตาแหล่เอ้ย
3: แม่ยังบักตาเขียวของเพิ่นบ่เขียวดอกว่าสีเดียวกับของกู
0: บักบุญจัน
3: ฮะห่วย
0: กูบ่ได้เอิ้นมึง
3: ซื้อค่ายกันกูว่ามันเอิ้นกู
0: ค่ายจังได้อันนี้เขาบุญจัน
3: นี่ก็บุญแหลมเอิ้นให้ท่านในเพียง
0: โอ้อีบุญแหลม
3: โอ้กูชึ้งเด้ชึ้งชึ้ง
0: มึงนี่ไปไกลๆรัศมีตีนกูอีแหลม
3: บ่ไปแล้วมู่อยู่นี่แม่กูยันพี่หรอก
0: บักบุญจันวาสนาคนนั้นเป็นแฟนกันกับกูก่อนมึงบ่อยากเดือดร้อนถอนตัวใดให้เล็งทำ
3: เล็งเล็งเล็งเจ้าเล็งเล็งเจ้าเล็งหมอแค้นเจ้าเล็งเป่าเจ้าเป่าหมอแค้นเจ้าเป่าเดาเจ้าเดางับงับ
0: วาสนาอย่าไปกับพวกนั้นมันไป
3: เรื่องบ้าน
5: มึงอย่ามาล่วงล้ำคำเกินสมาชิกในครอบครัวของกู
0: ใส่สมาชิกครอบครัวมึง
5: อันนี้แหละสมาชิกในครอบครัวของกู
0: มึงอย่าไปแตะต้องวาสนาผู้สาวกูเว้ย
3: แน่แน
5: ่ผู้สาวมึงตลับเมียกูเว้ยมันคนละเรื่องบักกระเด็ดกูเนี่ยไม่จำเป็นไม่อยากมีเรื่องมีเล่ากับมึงเข้าใจปะพ่อกับแม่กูแล้วถอดละแก้วไปแห้งแล้ว
0: กูยืมแขวมึงแน
5: ่กูจะไม่เห็นยัง
0: บักวินหมาย
3: ืมมันขึ้นแน่แขว
5: กูยืมปากมึงแน
0: ่มึงเสียไปยัง
5: กูจะไปกินฉี
0: ่มึงหนีไปไกลปะวาสนา
5: เนี่ยโทษพี่อันนี้มันบาดของกูมึงบ่มีสิทธิ์บ่มีอำนาจยังที่สิมาออกคําสั่งได้มันบ้านทั้งกูทั้งที่ดีมึงลงจากบ้านทั้งกูไป
0: กูบ่ร้องไปได้ขาทั้งกูเว้าก็มึงบ่ฮู้เรื่อง
5: อ้าวมึงสิเว้าหยังฮะ
0: มึงสิเซาอยู่ว่ามึงสิเซาอยู่กับวาสนาวะ
5: ม
0: ึ
5: งสิมาหากูฮะหลบมึงสิถิ่นมาหากูฮะ
0: มึงสิเซาวะ
3: ทั้งทางไปกําลังคุณนี่กูจอบมุนจันเตะซ้ายกระเด็ดเตะขวาถึกไม่ถึกหลบพี่วาดหลบพี่แหลมก็หลบหลบห้าหลบมุนจันตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีศอกถึกข้างอไตนอนหงายอ่างล้างขาที่ฟ้าเจดีตดแตกเพศ
6: แม่จะตายแล้วมีตายแล้วเป็นว่าเสางาบงาบแม่เสียดายลูกห่วยขณะนี้บุญจันทร์ชักมีดออกมาออกมาดูไม่รู้ว่าจะทำอะไรขาดควักห้องกากแม่หน้าขาดซื่อวือเลือดไม่ออกเลย
5: นั่นแห่มันรู้ซะบ้างว่าไผ
6: บอกมัน
5: แห่มันรู้ซะบ้างบักกะเด็ดกูขอฝากร้อยแผลเอาไว้บนใบหน้าของมึงแห่มึงจดจำไปกระทั่งกระดูกมึงเข้าหม้อ
6: บอกมันมากันมึงปาดหน้าเขาขาดซื่อวือแล้วเลือดบ่ออกเลือดตกในแบบนี้ครั้งเลือดตายมึงมายืนพาตำรวจเหรออ
5: าการสาหัส
6: อาการสาหัสแบบที่ทูต้องอยู่บ่ได
5: ้ป้า
6: ฮะ
5: ก็อยู่บ่ได้ก็สิหนีไปซะก่อน
6: ไปทางนี้ไปตะวันผ้ากันแต่งของไป
5: ไปวาสนาไปแต่งเสื้อผ้า
6: เออไป
5: ป้า
6: ฮะ
5: จังได๋ผมก็อยู่บ่ได้แล้วน้องสำนานบ้านเฮาผมสิหนีไปตายเอาดาบหน้าซะก่อน
6: ไปซะก่อน
5: ขันบุญผ้าวาสนานี่จังพอกันไปฝากอีพ่ออีแม่เด้อป้าเด้อ
6: บ่ยากหรอกล่ะกูเฮ็ดสมมาทาให้กิน
5: อาจ้ะ
6: สมเป็นข้อมาเด้อไปแห่งของ
5: ฝากเด้อป้า
6: จ้าจ้าจ้า
5: จังมือนึงบุญป้าวาสนามีกระป๋อกันป้า
6: ไปล่ะไปโอ้ยเจ็บสู้หมอจอก
0: วาด
6: แม่ลูกกำนันก็ตายเป็นบอกแล้วว่าใหญ่ที่ไหนมาใหญ่มาใหญ่ที่บ้านอีแหลมทองการเพศสมน้ำหน้าละกระร่าหัวจอกกระท้อหน้าแว่นพายเรืออกแอนบอกแล้วตัวว่าเฮียนตู่ไม่แต่นักมวย
0: แม่ป้าม
6: ึงหูว่าว่าเฮียนมูตู่จนมุ้ยบนหอยแซม
0: แม่ป้า
6: อะไรอ่ะ
0: โจมพบลูกแม่ป้า
6: เดี๋ยวจะช่วยโจม
0: จะเด็ดสี่อาทิตย์แล้วข้อปานแมว
7: มือนี่เวลาเมิดเมิดเวลาครับบ่อยากไก่จักหน้าเวลานั้นหังมาไหลบ่อยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นหังไหลมาสันเดย์เนาะ2ชั่วโมงพอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนก็ได้เนาะเออมืออื่นจะมาฟังตอนจบเด้อเสียงอีสานวงเวียนชีวิตก็ได้มืออื่นจะเสนอเป็นตอนจบมือนี่บ่จบพ่อเพียงนี้วันพรุ่งนี้กลับมาฟังกันต่อขอบคุณทุกการที่ตามรับฟังขอบคุณทุกกำลังแห้งอึกแห้งใจคุณพ่อคุณแม่อิพเยเมยลุงป้าอาอานาบาวที่สั่งซื้อสมุนไพรจากทางรายการของเราที่สั่งนำมันหนวดที่สั่งสมุนไพรเพชรดีจากทีมงานของบักลาดเน็ตเวิร์กเออเอาไปใส่เอาไปใช้เอาไปรับประทานแล้วเอาไปถูเอาไปนวดแล้วสาธุเด้อให้เตะให้ต้องให้บุญเป็นอย่างบุญอย่างคุณเด้อพ่อเด้อแม่เด้อพ่อดิมือเฮือมีแห้งดุกขึ้นมาหนึ่งเขาเป้าไฟไปใส่บาตรตักบุญตักบาตรเออไปพัดไปพระไปเพี้ยนก็ได้เนาะฮะโทรหาบักลาครับเอาไปใส่ล่องเบิ้งครับแก้ให้ตรงจุดหยุดทุกอาการปวดด้วยชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่แหละ0809 06เอ้ยพ่อแม่08 03 06 05

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะครม.เห็นชอบ4โค

0: และน้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยวงเงินลงทุน 439.225 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 336.924 ล้านบาทและเงินกู้ภายในประเทศ 102.301 ล้านบาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในอัตราค่าเช่าที่สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายดียันครม.ยังไม่มีมติอนุมัติจัดซื้อ Tomorrow.io พยากรณ์อากาศ497ล้านบาทนายพัชราอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับระบบพยากรณ์อากาศของไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์วงเงิน497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดปลัดกระทรวงดีอีระบุว่าที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยามีการศึกษาและทดลองนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องรวมถึงความร่วมมือในรูปแบบโครงการนำร่องหรือ proof of concept เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีก่อนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในอนาคตอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
3: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ผลวิจัยทางการ